0: ทั้งหมดมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดคือถ้ามันเป็นดิจิตอลมันก็จะโปร่งใสตรวจสอบได้มันจะสอดคล้องข้อเสนอของกกต.แล้วกกต.ก็จะเสนออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือให้มีหน่วยงานนำร่องชัด4หน่วยว่าให้เป็นหน่วยงานโปร่งใสต้นแบบแล้วก็ขยายไปที่อื่นต่อมีงานนึงที่เราคุยกันก็คือว่าเรื่องการพัฒนาการปฏิรูปกฎหมายให้มันทันสมัยใน7กลุ่มอุตสาหกรรมเราก็จะพยายามช่วยกันทำเบื้องต้นก็จะขอให้ทางกกต.ก็ไปประชุมที่นาถามว่ากฎหมายลำดับรองอะไรบ้างร่วมกับกระทรวงต่างๆระเบียบคำสั่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เขาเสนอมาว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างจะปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรเสนอมาที่รัฐบาลรัฐบาลจะไปดำเนินการครับ
1: ด้านนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT กล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมการเรียกรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงรายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า48%ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง
2: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสรุปครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการบอกว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานเหล่านั้นครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
1: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนและบริกส์เพื่อสร้างการพัฒนาในภูมิภาคนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2571 รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
4: กระทรวงคมนาคมคุมเข้มความปลอดภัยรถนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนพร้อมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเป็นวาระแห่งชาตินายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป้าหมายสำคัญคือการดึงรถรับส่งนักเรียนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมทั้งสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศประสานสถานศึกษานำรถเข้าตรวจสภาพโดยเน้นประสิทธิภาพของระบบเบรกก่อนเปิดเทอมหากไม่ผ่านเกณฑ์ต้องแก้ไขทันทีนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฐานข้อมูล

0: ผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังสั่งการให้ต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่และมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาเพิ่มรอบบริการทำใบขับขี่ในวันหยุดราชการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นลดความกังวลของประชาชนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือสมาชิกอส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลโดยให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุด
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38 องศาเซลเซียสรวมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3 ชั่วโมงและต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12 ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นระยะเวลา42 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางตรวจห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็วในการวินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับประดิดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ทาเทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐไม่ต้องการให้มีสงครามพร้อมขอให้จีนและไต้หวันมีความใจเย็นและหากสถานการณ์ดำเนินต่อไปเช่นนี้จีนอาจยอมรับไม่ได้ทั้งนี้ประธานาธิบดีสีเตือนก่อนเริ่มการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ระบุว่าหากสหรัฐดำเนินการผิดพลาดในประเด็นอ่อนไหวเช่นนี้อาจผลักดันให้จีนและสหรัฐเข้าสู่ความขัดแย้งในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปิดฉากการภารกิจในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมพร้อมเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณว่าสองประเทศกำลังแสวงหาเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระหว่างกัน
0: กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายคาลิฟาบินชาฮีนอันมาลาเลขาธิการแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อคำกล่าวอ้างของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านที่กล่าวหาว่า UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านซึ่งอิหร่านเพียงต้องการความชอบธรรมให้กับการโจมตีที่มีเป้าหมายใน UAE และอีกหลายประเทศนายมารากล่าวเพิ่มเติมอีกว่า UAE ตกเป็นเป้าโจมตีของอิหร่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่เป็นธรรมซึ่ง UAE มีสิทธิ์ตอบโต้ภัยคุกคามพร้อมย้ำว่า UAE ไม่ได้แสวงหาการคุ้มครองจากใครและมีขีดความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามรวมทั้งมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
7: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศว่าเลบานอนและอิสราเอลขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก45วันเพื่อเปิดทางไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจานอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะจัดการเจรจาในวันที่2และ3มิถุนายนนี้เพื่อให้อิสราเอลและเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงที่ยุติสงครามทางการเมืองอย่างถาวรโดยจะให้คณะผู้แทนของกองทัพจากทั้งสองประเทศมาพบกันในวันที่29พฤษภาคมนี้นายพิกอตยังหวังว่าการหารือเหล่านี้จะเสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างสองประเทศการยอมรับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันอย่างเต็มที่รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงบริเวณแนวชายแดนร่วมกัน
0: องค์การบริหารคลองปานามาเปิดเผยว่าคลองปานามายังไม่มีแผนที่จะกำจัดจำกัดการเดินเรือสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของปีนี้ซึ่งจะเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้และจะดำเนินต่อไปในแถบซีกโลกเหนือในช่วงปลายปีนี้จนถึงช่วงต้นปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถูกรักษาอยู่ในระดับที่สูงสุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อวางแผนสำหรับปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากอล์ฟประเภทบุคคลชายธนกฤษสุภกรชูวงนักกีฬากอล์ฟเยาวชนทีมชาติจากสุราษฎร์ธานีทำผลงานได้ดีทั้ง4วันจบที่อีเวนต์พา288เท่ากับนัทอินทระจากเชียงรายก็ธนกฤษมาเพลย์ออฟเอาชนะไปได้สำเร็จคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนัทอินทระและเหรียญทองแดงอาชิตะสุวรรณรัตน์จากสุราษฎร์ธานี5โอเวอร์พา293ส่วนกอล์ฟบุคคลหญิงพลอยณภัทรอมรวานิชจากนครศรีธรรมราช ทำผลงานรวม3วันจบที่2อันเดอร์พา214คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของพาลินีวิมูลชาติจากชลบุรีอีเวนพา216และเหรียญทองแดงมริศลาสุขประดิษฐ์จากสุราษฎร์ธานี3โอเวอร์พา219ขณะที่เหรียญทองทีมชายก็เป็นของทีมสุราษฎร์ธานีเช่นกันสกอร์รวม877ส่วนเหรียญทองทีมหญิงเป็นของชลบุรีสกอร์รวม435ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกตบชนะรุ่นพี่หมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลก2-1เกม21-19 13-21 21-15 พิชามนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกแพ้กับฮีนะอาเคจิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม13-21 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักษยาเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดีย21-19 21-16ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับโจเชียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไต้หวันเทนนิสอาชีพ ITF เมนโวเทนนิสทัวร์ประเภทชาย M15 และประเภทหญิง W15 สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกันจิตติดสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการใช้การหัวที่หลากหลายเอาชนะอลันมาดากันหนุ่มเม็กซิโก6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับแอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์ด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชาญเดชมือวางอันดับ1สังชนะเอลิสซีจากนิวซีแลนด์2-1เซต4-6 6-2และ6-1พัชรินทร์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ที่มาจากรอบคัดเลือกคุณหญิงปัทมาลีสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาเชิงวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตที่โรงแรมอโนมาแกรนกรุงเทพโดยการเสวนามีความเห็นว่าการตั้งกระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศจะตอบโจทย์บริบทการเปลี่ยนแปลงของกีฬาในประเทศไทยและกีฬาโลกรวมทั้งยังยกระดับการพัฒนาคนพัฒนาเศรษฐกิจและกีฬาชาติได้ดียิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์อำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 18 เซนติเมตรและเวลา 19:40 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง64 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37
9: 1 นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่4ในคริสต์ศักราช1857มีการปลูกชาในประเทศศรีลังกาจนเริ่มส่งออกได้ในคริสต์ศักราช1870และในคริสต์ศักราช1872อังกฤษได้ทดลองปลูกชาในประเทศอินโดนีเซียโดยนำกลุ่มพันธุ์ชาอัสสัมจากประเทศอินเดียมาปลูกส่วนในประเทศเวียดนามชาฝรั่งเศสได้เริ่มทำสวนชาเป็นครั้งแรกแต่ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศภายหลังสงครามเวียดนามจึงมีการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกชามากยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามและฟังการสัมภาษณ์นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเกี่ยวกับการติดตามและตรวจสอบสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
13: วิกฤตพลังงาน
14: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ท่านผู้ฟังครับกรมการค้าภายในออกมาตรการเชิงรุกเพื่อควบคุมราคาสินค้าในช่วงเปิดภาคเรียนโดยส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราการจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ปกครองไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
16: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
17: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับ
16: ค่ะท่านรองคะในช่วงวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ค่ะกรมการค้าภายในได้มีมาตรการในการตรวจติดตามสถานการณ์ราคาเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคอย่างไรบ้างคะ
17: ครับผมก็คือทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับคือได้รับมอบนโยบายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูแลค่าครองชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วในช่วงใกล้เปิดเทอมนี่ครับซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองเนี่ยนอกจากจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามปกติที่เป็นค่าครองชีพรายวันแล้วจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องจัดสรรเอาไว้ให้กับบุตรหลานที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับก็ทางเราก็จำเป็นที่จะต้องไปดูแลค่าครองชีพตรงนี้ที่มีเพิ่มขึ้นในช่วงที่ใกล้ๆจะเปิดเทอมนะครับเราต้องการที่จะดูแลความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนผู้ปกครองทั้งหลายเราก็ออกตรวจนะครับทั้งในส่วนกลางเราก็ตรวจในสถานที่ที่เป็นร้านจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนะครับให้อยู่ในราคาที่มันเหมาะสมเป็นธรรมกับผู้ปกครองนะครับในส่วนที่เป็นต่างจังหวัดเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ออกตรวจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะมีการตรวจกันทั่วประเทศนะครับว่าจะต้องมีการติดป้ายแสดงราคาแล้วก็ราคาที่จำหน่ายก็ต้องสมเหตุสมผลครับผม
16: ค่ะจะได้มีการขอความร่วมมือหรือกำชับสถานประกอบการร้านค้าเรื่องของการจำหน่ายในครั้งนี้หรือไม่มีเรื่องไหนบ้างที่เรากำชับเป็นพิเศษหรือกรณีพิเศษค่ะ
17: คือเราได้มีการหารือกับทางผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องแบบนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกโรงงานตัดเย็บที่มีชื่อเสียงทั้งหลายที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ถ้าหากว่าช่วงนี้เนี่ยจากการประเมินของเราแล้วมันไม่มีต้นทุนวัตถุดิบที่มันเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกเว้นในส่วนที่เป็นค่าขนส่งที่น้ำมันแพงขึ้นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจากการประเมินราคาของเราในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่เราสามารถจะขอความร่วมมือทางบริษัทผู้ผลิตผู้ตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียน ให้อยู่ในราคาระดับโทษทีให้อยู่ในระดับราคาเดิมได้นะครับแล้วเราก็จัดงานเปิดตัวงานที่เขาเรียกว่าเป็น back to school ที่กรมการค้าภายในนะครับซึ่งเราก็มีการ kick off โครงการนี้ไปแล้วนะครับก็ในราคาเนี่ยทางผู้ประกอบการยืนยันว่าในปีนี้ก็จะจำหน่ายในราคาเดิมเช่นเดียวกับปีที่แล้วไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใดนะครับอันนี้เราก็ขอความร่วมมือไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตผู้ตัดเย็บชุดนักเรียนเป็นอย่างดีครับ
16: ค่ะถ้าลองมองว่าแนวโน้มหรือกำลังซื้อของประชาชนในปีนี้และปีที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยอย่างไรบ้างไหมคะ
17: ก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้มีสถานการณ์ที่มันเป็นพิเศษเพิ่มเข้ามานิดนึงก็คือในเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับซึ่งผลส่งผลกระทบต่อระดับราคาของน้ำมันดิบนะครับแล้วก็จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นแล้วก็มีความขาดแคลนเนี่ยก็ได้ผลักดันให้ราคาขายปลีกของน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็กำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับซึ่งกรมการค้าภายในก็ได้พยายามที่จะขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะครับ เพื่อที่จะตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้อยู่ในระดับเดิมให้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็มีมาตรการป้องกันการเอาเปรียบจากพวกร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่ฉกฉวย โอกาสที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่สงบเนี่ยแล้วก็มีน้ำราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าฉวยโอกาสในการขึ้นราคาเราก็จะมีมาตรการในการดำเนินการครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้เนี่ยเราก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือในกรณีที่จงใจจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรเนี่ยเราก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผม
16: ค่ะแล้วในกรณีถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการที่จะตรวจสอบหรือว่าร้องเรียนเนี่ยเราสามารถติดต่อไปได้ช่องทางไหนบ้างคะท่านรอง
17: ครับผมถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนอย่างเงี้ยครับถ้าหากว่าคิดว่าพบเห็นการกระทำผิดหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในนะครับหมายเลขโทรศัพท์1569นะครับหรือแจ้งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับถ้าหากว่าพบการกระทำผิดเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
16: ค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้มีมาตรการหรือว่าโครงการในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระค่าของชีพค่ะ
17: ครับผมเราก็มีโครงการที่อยู่ภายใต้แนวนโยบายของรัฐบาลนะครับคือโครงการไทยช่วยไทยซึ่งภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเรามีหลายๆมาตรการหลายๆกิจกรรมที่เพื่อจะช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเช่นการจัดงานไทยช่วยไทยธงฟ้าราคาประหยัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราจะจัดทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการจัดรถโมบายรถพุ่มพวงออกไปจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้ขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าต่างๆห้างโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมลดราคาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของห้างต่างๆก็จะนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการปุ๋ยนะครับที่หลายคนคงได้ยินในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวอย่างนี้เป็นต้นเราก็มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยนะครับเรามีหลายๆมาตรการที่ออกมาในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับ
16: ค่ะคาดว่าโครงการทั้งหลายเหล่านี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระค่าของชีพประชาชนได้มากน้อยอย่างไรคะ
17: ก็เราก็คิดว่าน่าจะลดได้มากพอสมควรนะครับก็คงแล้วเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ด้วยนะครับ เราคงจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกตัวเลขได้ในขณะนี้แต่ว่าผมขออนุญาตยกตัวอย่างในกรณีของเราจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อที่จะลดค่าของชีพอย่างเช่นเราจำหน่ายราคาน้ำตาลทรายเราก็จำหน่ายเพียงแค่กิโลละ20บาทจากราคา25ถึง27บาทอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าน้ำมันพืชเราจำหน่ายแค่ในราคา35บาทหรือ38บาทจากราคาปกติ50บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันคงขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณที่พี่น้องประชาชนจะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาเลือกจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับอย่างไข่เนี่ยไข่ไก่เกล็ดฟ้าอย่างเงี้ยฮะปกติเราจำหน่ายแค่แผงละประมาณ80บาทจากราคาปกติตามท้องตลาด135บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราช่วยลดค่าของชีพของพี่น้องประชาชนที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านลองฝากถึงพี่น้องประชาชนกับมาตรการที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
17: กับผมก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข่าวสารข้อมูลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยลดค่าของชีพสำหรับพี่น้องประชาชนได้ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับว่าเราจัดที่ไหนเมื่อไรนะครับในกรุงเทพนี่เราจัดถึง50ครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ตามห้างต่างๆส่วนในต่างจังหวัดนี่เราก็จัดเป็นระยะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลได้จากทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดครับ
16: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับคุณนันพัฒน์ขอบคุณมากนะครับ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ท่านผู้ฟังคะในบริบทที่อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุนพลังงานและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นการยกระดับฟาร์มกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดจึงเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยจังหวัดตรังขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
18: กรมประมงขับเคลื่อนโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีร่วมกับพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญของประเทศให้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวนายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวได้ส่งเสริมการใช้ชุดอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาท
19: ในเรื่องของการยกระดับการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเคลื่อนสู่ระบบการผลิตแบบแม่นยำและมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราจะดำเนินภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์แบบแม่นยำโดยมีเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน150รายครอบคลุมพื้นที่36จังหวัดทั่วประเทศนะครับภายใต้งบประมาณรวม20ล้านบาทนะครับ
18: โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำมุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเลี้ยงจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตทั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความมั่นคงของรายได้เกษตรกรซึ่งจังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดย ีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอได้แก่อำเภอกันตังอำเภอสิเก่าและอำเภอหาดสำราญโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาทสำหรับการจัดหาและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจวัดออกซิเจนละลายน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฟาร์มลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบการผลิต
19: มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการเรียนจริงและเพิ่มเสถียรภาพของระบบการผลิตนะครับในระดับพื้นที่จังหวัดตรังมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมโดยผลการพิจารณาคัดเลือกระดับประเภทรอบหนึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน6รายจาก3อำเภอโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายละ 100,000 บาท
18: ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของเกษตรกรในจังหวัดตรังในการปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลของจังหวัดตรังให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: หากพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีหลายคนคงนึกถึงแหล่งผลิตข้าวและปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศความสำเร็จของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
20: สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีมีภารกิจร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีในการวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเช่นปลาสลิดปลาม้าโดยนายไพศาลสุขบุญพันธ์ประมงจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าว่าการวิจัยและเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของสุพรรณบุรีถือว่าเป็นของดีที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณมีคุณภาพดีเจริญเติบโตเร็วและทนทานต่อโรคผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์น้ำคุณภาพดีส่งตรงถึงมือเกษตรกรรวมถึงการให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มหรือ GAP เพื่อยกระดับสินค้าประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดให้เกิดความยั่งยืนที่น่าจับตามองในขณะนี้คือการที่เมืองสามบุรีส่งเสริมปลาสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรในพื้นที
21: ่ในส่วนของศูนย์เนี่ยการผลิตพันธุ์ปลาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนการผลิตตามภารกิจก็คือปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินี่เพื่อไปเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนพันธุ์ปลาที่เพาะแจกนั้นกรณีได้รับงบประมาณเป็นโครงการไปครับว่าการนี้มีแจกปัจจัยการผลิตมีพันธุ์ปลามีอาหารสัตว์น้ำมีอะไรนี้ถึงจะรับฟรีได้เกษตรกรจะซื้อไปเลี้ยงเนี่ยก็สามารถมาซื้อในที่ราคากันเองกรมประมงกำหนดแล้วก็ไม่แพงก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะเรื่องปลาสวยงามว่าจะเป็นปลาทองปลาหางลูกยูงหรือว่าปลากัดที่นิยมกันแต่ว่าของสุพรรณบุรีเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของปลากัดก็เยอะอยู่นะครับ10กว่าลายที่ขึ้นทะเบียนไว้
20: จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากจะวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเศรษฐกิจและบริโภคแล้วในกลุ่มจังหวัดภาคกลางเมืองสามบุรีคือจังหวัดราชบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งปลาสวยงามและจังหวัดกาญจนบุรีปลาสวยงามจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเกษตรกรสุพรรณบุรีเพราะใช้พื้นที่น้อยแต่สร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
21: เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราขับเคลื่อนงานในลักษณะของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในนามสามบุรีก็จะมีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีซึ่งราชบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงของปลาสวยงามปีนี้เราก็ได้อบรมเกษตรกรไปแล้ว15รายเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ย10รายแล้วก็ที่เป็นยังสมาร์ทก็คือเกษตรกรรายใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่อีก5รายแล้วก็พาไปศึกษาดูงานที่ราชบุรีทั้งของเราเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการโชว์ศักยภาพเรื่องปลากัดกาญจนบุรีก็จะเป็นปลาหางนกยูงทางราชบุรีก็จะเป็นปลาทองสามารถที่จะเชื่อมโยงว่า จากเมืองหลวงของปลาสวยงามที่จังหวัดราชก็สามารถที่จะขยายผลมาทางกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีได้ดังนั้นในลาเกษตรกรของสุพรรณบุรีเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยนั้นสามารถที่จะคอนเนคชั่นกับทางราชบุรีได้เลยครับเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรนั้นบางทีแค่ทางบ้านเล็กๆมีพื้นที่หน่อยนึงก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจได้สบายๆ
20: การปรับตัวและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพคือกุญแจสำคัญของการอยู่รอดในยุคปัจจุบันด้วยความพร้อมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสุพรรณบุรีวันนี้เกษตรกรสุพรรณบุรีจึงไม่ได้มีแค่ปลาลงหม้อแต่ยังมีปลาสวยงามที่พร้อมแบกว่ายสร้างรายได้มหาศาลสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
2: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
3: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
2: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: รัฐบาลถอนตัวจากการเสนอเป็นเจ้าภาพยูทโอลิมปิกเกม2030หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังไม่พร้อมโดยจะนำงบประมาณไปพัฒนาเยาวชนไทยสร้างประโยชน์ในระยะยาวติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: จากกรณีที่ประเทศไทยผ่านเข้าสู่รอบ3ประเทศสุดท้ายในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายุทธโอลิมปิกเกมปี2030ร่วมกับประเทศชิลีและปารากวัยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมกีฬานี้ให้ได้โดยเมื่อวันที่ 28-30 เมษายนที่ผ่านมานางดังก้าเออเบโกวาสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และประธานคณะทำงานยุทธโอลิมปิกเกม2030ได้เดินทางมาที่ประเทศไทยและลงพื้นที่ตรวจสนามแข่งขันในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีพร้อมแถลงสรุปความพร้อมก่อนจะมีการย้ำว่ารัฐบาลไทยต้องมีการส่งหนังสือรับรองการสนับสนุนภายใน2สัปดาห์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการหารือร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วโดยเห็นว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศในปัจจุบันยังไม่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเนื่องจากการจัดการแข่งขันดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมากประมาณ 5,000 ล้านบาทซึ่งประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในด้านต่างๆในขณะนี้
23: ก็เบื้องต้นแน่นอนในสถานการณ์การเงินเรายังไม่พร้อมที่จะจัดใช้งบประมาณประมาณ 5,000 กว่าล้านครับกับยูเอสโอลิมปิกเบื้องต้นก็ต้องแจ้งทางยูเอสโอลิมปิกทางโอลิมปิกสากลไปว่าทางเราไม่พร้อม
22: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่านโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเป็นหลักซึ่งงบประมาณ 5,000 ล้านบาทจะใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอาทิการซ่อมแซมและพัฒนาสนามแข่งขันต่างๆซึ่งงบประมาณจำนวนดังกล่าวไม่ได้ส่งถึงตัวนักกีฬาโดยตรงเนื่องจากไม่ใช่งบสำหรับการฝึกซ้อมหรือเก็บตัวด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าอาจนำงบประมาณ 5,000 ล้านบาทไปสนับสนุนเยาวชนโดยตรงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากีฬาในระยะยาวมากกว่าและเชื่อว่ายังมีประเทศอื่นที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพมากกว่าประเทศไทย
23: ในที่สุดนะครับรัฐบาลมองว่าอย่างนี้ครับกองที่จะต้องไปลงทุนครั้งนี้ส่วนใหญ่มันก็จะลงไปในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งตัวเด็กอย่างจริงต้องการพัฒนาจริงเพราะงั้นรัฐบาลพิจารณาว่าเอางบตรงนั้นเข้าไปหาเด็กโดยตรงดีกว่า
22: ท่ามกลางกระแสความหวังที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับโลกอีกครั้ง การตัดสินใจของรัฐบาลครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงโจทย์สำคัญระหว่างภาพลักษณ์และโอกาสของประเทศกับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเยาวชนโดยตรงซึ่งยังคงเป็นคำถามว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬานานาชาติหรือควรให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างนักกีฬาและพัฒนากีฬาไทยจากรากฐานอย่างยั่งยืนมากกว่ากันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต่อไปรับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกดำเนินรายการโดยนายสุรพงษ์มาลีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนค่ะ
1: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญคุยให้เคลียร์กับโฆษก
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งเช้าๆวันเสาร์อย่างนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังและก็พี่น้องประชาชนพูดคุยกันสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ประเดิมออกอากาศครั้งแรกในฐานะโฆษกรัฐบาลค่ะและดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มาลีค่ะ
2: ครับ
3: รายการนี้เราตั้งใจว่าจะให้เป็นช่วงเวลาของการชี้แจงประเด็นของส่วนของรัฐบาลให้มีความชัดเจนนะคะมีสาระสำคัญสื่อสารสิ่งที่รัฐบาลอยากบอกประชาชนและในขณะเดียวกันสิ่งที่ประชาชนมีข้อสงสัยต่อรัฐบาลเราก็จะนำมาคุยให้เคลียร์ค่ะ
2: ถ้างั้นผมขอเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจเลยนะครับคือเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทที่หลายๆคนก็จับตามองนะครับเพราะว่าต้องถือว่าเป็นเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐบาลมีความจำเป็นเร่งด่วนแต่ว่าจริงๆแล้วท่านโฆษกครับรัฐบาลมีเป้าหมายยังไงกับเงินก้อนนี้ครับ
3: อย่างที่เรารับรู้แล้วก็ประสบกันทุกคนนะคะว่าในสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนค่าครองชีพมันสูงขึ้นนับมาตั้งแต่ต้นทุนพลังงานค่ะโดยสารค่าอาหารข้าวแกงอะไรขึ้นหมดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเดือดร้อนสิ่งที่รัฐบาลต้องทำในความเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่ทีนี้จะดูแลยังไงล่ะคะถ้างบประมาณเรามันมีอยู่จำกัดบางคนบอกว่าโอนงบประมาณมาได้ไหมนี่มันท้ายปีของปีงบประมาณปี69แล้วมันไม่ได้เหลืองบประมาณเป็นแสนล้านที่จะออกมาตรการมาดูแลพี่น้องประชาชนได้บางท่านก็บอกว่างั้นรอไปใช้งบประมาณปี2570ได้ไหม1ตุลาเราจะรอไหวเหรอคะถึง1ตุลาคมภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อชีวิตพี่น้องประชาชนและมองไปสู่อนาคตด้วยความจำเป็นต้องใช้พ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแต่ประชาชนก็ถามว่าในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติส.ส.ได้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วมันจะมีผลต่อโครงการคนละครึ่งหรือเปล่า
2: ครับก่อนที่จะถึงโครงการคนละครึ่งนะครับก็ขอย้ำนะครับว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเงินในกระเป๋าของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการช่วยลดภาระ

0: ใหญ่แล้วก็จะเป็นโครงการย่อยอื่นๆออกมานอกจากคนละครึ่งแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นนะคะดูแลกลุ่ม SME ดูแลในเรื่องของด้านการขนส่งและอีกที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพาพลังงานที่ใช้ฟอสซิลที่เราต้องนำเข้าจากต่างประเทศอันนี้เราก็จะมีมาตรการส่งเสริมให้คนมาใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันก็จะเรียกว่าอยู่ในไทยช่วยไทยแล้วคนละครึ่ง plus เนี่ยมันก็เป็นส่วนที่รัฐบาลให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ต้องถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายมาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับที่รัฐมนตรีคลังพูดถึงทาร์เก็ตใช่ค่ะนะครับ
0: อันนี้ก็ต้องตอบข้อสงสัยเพราะว่าก็มีบางคนตั้งคำถามว่าเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเป้าหมายหรือเปล่าอันนี้ต้องชัดเจนเลยนะคะว่า1วันนี้ความเดือดร้อนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนละครึ่งเนี่ยเป็นทาร์เก็ตคือกลุ่มที่เดือดร้อนประชาชน30กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตอีกส่วนนึงที่ต้องย้ำก็คือว่ากลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องตรงนี้เพราะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนจากค่าปุ๋ยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นและอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วโลกถ้าเราช้าเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนแล้วมันจะทำให้พืชผลการเกษตรเนี่ยราคาสูงอีกแล้วเราก็โฟกัสไปที่ SME แล้วก็ขนส่งทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น Made in Thailand ค่ะ
1: ฟังอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้ครับ
0: ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป้าหมายคือ1มิถุนายนเนี่ยในส่วนของคนละครึ่ง plus เนี่ยเราตั้งใจว่าจะให้เงินไปถึงกระเป๋าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมาว่าเป้าหมาย1มิถุนายนเงินไปถึงประชาชน25พฤษภาคมก็น่าจะเริ่มมีการลงทะเบียนได้และนี่ก็ต้องแยกนะคะว่าแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่ามันมีผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้วส่วนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านค่ะ
1: ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็คงจะตั้งตารอนะครับคุณผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงนิติบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายก็ต้องถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องใช้คำว่าล้างบางนอมินีที่ใช้คนไทยบังหน้าทำธุรกิจผิดกฎหมายเลยนะครับตั้งโฆษก
0: ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบการบริหารราชการแบบเดิมๆก็คงจะเป็นต่างคนต่างทำกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ก็ว่ากันไปแต่ถ้ายังเป็นแบบเดิมเราไม่สามารถล้างบางนอมินีได้ดังนั้นนโยบายของนายกอนุทินก็คือเราต้องบูรณาการเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันทำงานซึ่งพอไปดูในรายละเอียดแล้วจะเห็นว่ามี23หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการล้างบางนอมินีเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลนะกรมสอบสวนคดีพิเศษสมาคมธนาคารกรมโรงงานกระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเยอะมากอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการมาวางแผนการทำงานด้วยกัน
1: ครับ
0: และจากนั้นเนี่ยเราก็จะลงไปในรายละเอียดไปตรวจดูว่าไอ้บริษัทที่ต้องสงสัยอะค่ะว่ามีนอมินีอ้างใช้ชื่อคนไทยแล้วไปทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยไปจดทะเบียนเนี่ยมันมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะก่อนจดทะเบียนก็เข้าไปดูและหลังจดทะเบียนก็เข้าไปเรียกว่าไปสกรีนดูค่ะว่ามันมีนิติบุคคลไหนที่เสี่ยงที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึงเกือบ 50% นะคะก็จะไปสกรีนดูเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าธุรกิจไหนมีความเสี่ยงซึ่งสิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมโรงเกษตรและก่อสร้างนะคะมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการมาเนี่ยนะคะว่าบริษัทที่มันสามารถเป็นนอมินีได้เนี่ยก็พบว่ามีทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบ

0: เล่นเงินอีกนะคะ
1: ครับดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะมันก็คู่กันไปเนาะถ้าเราให้ความสะดวกอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบเนี่ยปัญหาเรื่องของการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วมาเอาเปรียบคนไทยแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราสตริกมากเกินไปมันก็เป็นอุปสรรคต่อการจดทะเบียนเพราะฉะนั้นการยกเลิกกฎระเบียบอะไรที่มันซ้ำซ้อนอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตที่เขาจะเข้ามาลงทุนมาตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้คนไทยเนี่ยให้เขามีความสะดวกและเกิดเป็นบริษัทได้เร็วขึ้นค่ะ
1: ครับท่านั้นใครที่ทำถูกต้องนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับขอปิดท้ายด้วยข่าวดีระดับโลกนะครับที่ทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกนะครับตั้งตารอนะครับก็คือในปี2569นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศการประชุมที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะครับ
0: สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาให้ความมั่นใจในประเทศไทยในเรื่องของหน้าตาเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเขาถึงกล้าที่จะมาจัดประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าในการจัดประชุม World Bank และ IMF เนี่ยที่จัดมาหลายๆครั้งต่อเนื่องมาเป็น10ปีเนี่ยประเทศที่มีโอกาสจัด2ครั้งมีเพียงแค่3ประเทศนะคะคือตุรกีญี่ปุ่นและประเทศไทย
1: สุดยอดครับ
0: นะคะแสดงว่านอกจากเขาจะมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานในการบริหารด้านการเงินการคลังการธนาคารของเราแล้วเนี่ยเขายังมั่นใจในเรื่องของศักยภาพในการจัดงานด้วยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรดูแลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมและความปลอดภัยเพราะว่างานนี้นอกจากจะมีผู้มาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากแล้วเป็นหมื่นคนยังเป็นระดับผู้นำประเทศเพราะบางประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประมุขของประเทศ ครั้งนี้จึงเรียกว่าเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ของเรามากเลยนะคะในเรื่องความปลอดภัยก็สำคัญจำนวนผู้ที่จะมาร่วมงานเมื่อมันมีประมาณ 15,000 คนเนี่ยโหถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างมากเลยการจองโรงแรมนี่เริ่มจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศไทยก็จะสามารถแฝงทายอินอยู่ในการจัดงานในครั้งน
1: ี้ค่ะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวโลกได้รับทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวตลอดเวลาจากนี้ไปนะครับทางท่านโฆษกก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดกิจกรรมต่างๆให้ฟังต่อไปในโอกาสข้างหน้านะครับก็ต้องถือว่าปี2569ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องเร่งปรับตัวจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการเชิงรุกในหลายๆเรื่องด้วยนะครับ
0: ภายใต้วิกฤตที่ประชาชนทั่วโลกประสบอยู่และคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าพวกเราจะฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนประคับประคองให้เราก้าวข้ามความยากลำบากณช่วงเวลานี้และเดินหน้าไปสู่โอกาสที่รอเราอยู่ค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็อุ่นใจนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าเราจะยังคงนำเรื่องสำคัญและก็ประเด็นเด่นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลนะครับหากคุณผู้ฟังแล้วนะครับอยากทราบหรือสนใจนโยบายหรือว่าโครงการไหนของรัฐบาลนะครับหรือว่าแม้กระทั่งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็สามารถส่งคำถามหรือข้อความผ่านมาทางเพจไทยคู่ฟ้านะครับอะไรที่เป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับท่านโฆษกก็จะหยิบยกมาร่วมพูดคุยกันในรายการคุยให้เคลียร์โฆษกนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมและท่านโฆษกรัฐบาลนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในกับโ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะ หากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

คดีอุทลุมทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือคดีที่ต้องห้ามมิให้บุตรหลานฟ้องร้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานั่นเองครับซึ่งหลักการดังกล่าวนี้ก็ได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องร้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้แต่ถ้าผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขออัยการก็ยกคดีขึ้นว่ากล่าวได้สำหรับการฟ้องคดีอาญานั้นไม่ว่าจะเป็นการฟ้องบิดามารดาในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะอื่นไม่สามารถกระทำได้เลยเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญานั้นก็เพื่อต้องการที่จะให้จำเลยต้องรับโทษซึ่งการรับโทษนั้นจำเลยจะต้องรับโทษเป็นการส่วนตัวแต่รับโทษในฐานะอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นการฟ้องบิดามารดาจึงเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาดไม่สามารถกระทำได้เลยครับกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะส่วนตัวเช่นบุตรมีรถยนต์อยู่คันนึงและก็ให้บิดาเนี่ยได้ยืมนำไปใช้ต่อมาบิดานำไปใช้เป็นเวลานานไม่คืนให้กับบุตรปรากฏต่อมาภายหลังว่าบิดาได้นำรถคันนี้ไปขายไปยังบุคคลภายนอกซึ่งบุตรก็ไม่ได้ยินยอมให้กระทำเช่นนั้นเช่นนี้การกระทำของบิดาถือว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์กรณีเช่นนี้บุตรจะตั้งทนายความฟ้องบิดาในข้อหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์ต่อศาลไม่ได้นะครับเป็นคดีอุทลุมแต่ในกรณีนี้บุตรสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไปได้ครับโดยจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับเช่นนี้การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไม่ใช่การฟ้องคดีตามกฎหมายและการฟ้องคดีของพนักงานอัยการเป็นการฟ้องคดีไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายครับจึงไม่ใช่เป็นคดีอุทลุมกรณีที่บุตรฟ้องบิดามารดาเป็นคดีอาญาในฐานะอื่นเช่นครอบครัวหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่และลูก2คนต่อมาบิดาได้ถึงแก่ความตายมีมารดาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลต่อมามารดามีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์มรดกเช่นนี้บุตรทั้ง2จะฟ้องมารดาข้อหาเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลยักยอกทรัพย์มรดกไม่ได้นะครับก็เป็นการต้องห้ามเช่นเดียวกันกรณีเช่นนี้ก็จะต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีและพนักงานอัยการก็ฟ้องคดีต่อศาลต่อไปครับสำหรับบุตรที่เกิดจากบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็คือบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันบุตรสามารถที่จะฟ้องบิดาผู้นั้นต่อศาลได้ทุกฐานความผิดครับ

0: มวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันทั้งในการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตด้วยนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาติลุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านดิจิทัลของไทยและผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม IMC ได้เล่าถึง3ทักษะ AI พื้นฐานที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่ออยู่กับ AI อย่างรู้เท่าทันในปี2026ค่ะ
2: ถ้าถามเรื่องของ AI เนี่ยตอนนี้เครื่องมือ AI มันเต็มไปหมดผมว่าทักษะแรกต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ChatGPT ใช้งานยังไง Gemini เอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะไอ้นี่คือการทักษะการใช้เครื่องมืออันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมีความเข้าใจ AI สักนิดหนึ่ง AI เนี่ยมันเก่งยังไงมันทำอะไรได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่ AI ตอบมาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องมันมีความไม่แน่นอนของคำตอบอยู่ผมเรียกว่าเป็นทักษะทางด้าน soft skill ละทักษะในเรื่องของการคิดเชิงวิพากษ์นะฮะ critical thinking นะฮะว่าเอ๊ะไอสิ่งที่มันตอบมาเนี่ยถูกไหมเราวิเอ๊ะไหมมันเป็นเท็จมันเหมือนกับว่าเสิร์ชอะไรขึ้นมาเราเชื่อทั้งหมดถูกไหมเด็กตอบมาปั๊บเฮ้ยทำทันทีทันใดเลยอ่ะแล้วก็มันมีอีกทักษะอย่างนึงนะฮะที่ประกอบกันคือตั้งคำถามเป็นคือทักษะในการแก้ปัญหาตั้งคำถามกับเอไอหรือว่าเราจะเขียนพร้อมยังไงแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงโดยใช้เอไอ
1: ในขณะที่ AI ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันการใช้ AI ก็ต้องมาพร้อมความระมัดระวังทั้งการพึ่งพา AI มากเกินไปจนขาดการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและที่สำคัญภัยมิจฉาชีพในยุคนี้สามารถใช้ AI หลอกลวงได้แนบเนียนสมจริงและน่าเชื่อถือยิ่งกว่าเดิม
2: ผมคิดว่าวันนี้เอไอก็กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเฮ้ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค้นหาข้อมูลสุขภาพได้นะเอามาแปลภาษาได้เอามาใช้ชีวิตประจำวันต่างๆจะเอาไปวางแผนการไปเที่ยวก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะฮะเพราะว่าคุยกับเอไอเยอะไปก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตข้ามมาจุงแม้เป็นหลงเชื่อเขาเยอะเกินไปและอีกอันหนึ่งที่ต้องฝากไปที่ตึงวัยสูงวัยทั้งหลายหรือแม้กระทั่งทุกวัยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เอไอคอนเทนต์มันเยอะมากวันที่เปิดดูวิดีโอก็นั่งดูเห็นสิงโตมาไล่จับคนสู้กับสิงโตเนี่ยมันเป็นจริงไม่ได้อ่ะมันจะมีภาพมันเหมือนจริงมากเลยนะดิสเดียวิดีโอในพวกนี้เยอะมากฮะแล้วมันกำลังสร้างวิกฤตความเชื่อขึ้นมาว่าอันไหนของจริงผมบอกงั้นอันเนี้ยผมฝากไว้เลยว่าเราต้องแยกแยะออกให้ได้นี่ฉะนั้นที่จะตามมาเรื่องนึงเลยนะฮะเรื่องการถูกช่อโกงและสแกมเมอร์ก็เยอะไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้เขาเอา AI มาทำอ่ะฮะปลอมเสียงปลอมวิดีโอนั้นผมว่าตรงนี้คือการรู้เท่าทัน AI สำหรับผมว่าจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวัยอ่ะครับ AI มีความสำคัญหมดนะฮะและสำคัญอย่างยิ่งเลยนะ AI ไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะแต่มาเสริมศักยภาพของเรา
1: ทักษะ AI ที่ทุกคนต้องมีไม่ใช่แค่ใช้ให้เป็นเท่านั้นแต่ต้องรู้เท่าทันกล้าตั้งคำถามกับคำตอบของ AI ไม่ปล่อยให้ครอบงำชีวิตและความคิดเพราะ AI ที่ดีต้องเป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ควบคุมใช้ AI อย่างรู้ตัวรู้ทันและพอดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพการใช้ชีวิตที่สะดวกและสุขภาพจิตที่ดีในโลกดิจิทัลปี2026ค่ะ

0: มกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆจากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความรักความศรัทธาและความผูกพันของปวงชนชาวไทยตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรอย่างต่อเนื่องด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของชาติย่อมตั้งอยู่บนรากฐานของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของพระสกนิกรจึงทรงให้ความสำคัญกับสตรีเด็กและผู้ด้อยโอกาสพร้อมทรงริเริ่มโครงการนานัปการเพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้นำไปสู่พระราชกิริยกิจอันหลากหลายทั้งการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ไทยการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงคุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งผืนป่าแหล่งน้ำและท้องทะเลเพื่อทำรงความสมดุลของระบบนิเวศและส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่อนาคตโดยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือพระสกนิกรให้พ้นจากความยากจนและดำรงชีวิตอย่างอยู่เย็นเป็นสุขพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ปวงชนชาวไทยดำเนินชีวิตด้วยความเพียรความพอเพียงและความกตัญญูพระราชกิริยกิจนานัปการเปรียบเสมือนแสงแห่งรักที่ส่องสว่างเหนือผืนแผ่นดินไทยตราบนิรันดร์
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ย AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
2: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
1: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
2: เขาเร่งอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
1: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้

มาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีเคสตัวอย่างที่ประชาชนมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับเคสนี้นะครับต้องบอกว่าชาวบ้านนะครับเจอประจำนะครับเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยผมต้องอธิบายข้อกฎหมายก่อนนะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยกฎหมายเขียนว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปมีหนังสือและมีลายลักษณ์อักษรผู้ให้กู้และผู้กู้ยืมเงินนะครับแต่เคสนี้นะครับชาวบ้านเขาก็ไปยืมจากเป็นบุคคลธรรมดาแล้วกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเขายืมอยู่ 10,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงที่เขามาปรึกษาเนี่ยคนที่ให้เขายืมกับกรอบตัวเลข 30,000 บาทนะครับซึ่งผมก็ถามว่าตอนที่ได้เซ็นเอกสารเนี่ยได้ดูไหมเขาก็บอกว่าดูแต่คนที่ให้ยืมก็บอกว่าเซ็นไปนะครับโดยไม่ต้องกรอกตัวเลขไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เอาไปทำอะไรด้วยความชาวบ้านนะครับด้วยความไม่มีความรู้เขาก็ยินยอมปรากฏว่าเคสนี้ยืมจริงๆ 10,000 บาทแล้วจ่ายดอกเบี้ยไปก็ประมาณ 20,000 บาทแต่ตัวเลขที่เขาบอกลงจำนวน 50,000 บาทซึ่งผมมองว่ามันเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านผมก็เลยอยากจะเตือนทุกท่านประชาชนที่กำลังฟังตอนนี้ว่าก่อนที่เราจะเซ็นเอกสารอะไรมันจะเป็นเอกสารราชการหรือเช่นสำเนากู้ยืมเงินในเคสตัวอย่างนี้ท่านต้องให้เขาระบุทุกตัวอักษรก่อนที่ท่านจะเซ็นและอ่านดูทุกตัวอักษรก่อนที่จะลงลายมือชื่อเพราะมิฉะนั้นถ้าคดีขึ้นสู่ศาลท่านอาจจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ได้หากท่านมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญากู้ยืมที่ผมกล่าวไปข้างต้นก็ดีท่านสามารถปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือจะมาปรึกษาที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แต่ละจังหวัดตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับ

0: ื่อสารมวลชวนตอนเมื่อ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้แทนที่ปี2026จะเป็นปีที่ผลกระทบของ AI ต่อคนทำงานจะชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้นเพราะทักษะด้าน AI กำลังกลายเป็น New Normal ของโลกการเรียนรู้และโลกการทำงานอย่างเต็มรูปแบบหลายคนกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่คนทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของ AI วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวีรยุทธ์เพลิดเพลาผู้ก่อตั้งบริษัท Xphoenix ซึ่งมองว่า AI คือเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับพนักงานองค์กรจึงไม่จำเป็นต้องลดคนหรือปลดพนักงานโดยเฉพาะคนที่รู้จักปรับตัวและนำ AI มาใช้ในงานให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
1: เราต้องยอมรับว่าการมาของ AI เนี่ยมันมีทั้งบวกและลบมันจะมีบางฟังก์ชันงานที่หายไปเลย 100% อันดับที่2บางตำแหน่งงานแค่ถูกเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแปลว่าอย่างนี้ครับคนทำงานใช้แรงน้อยลงตัวเขาเองก็วินนะครับบริษัทก็วิน productivity เพิ่มขึ้นอีก2เท่า3เท่าเราก็ไม่เห็นต้องปลดพนักงานเลยเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าในมุมผู้ประกอบการอาจจะต้องเอาเทคโนโลยีมาแอพพลายเพื่อจะได้เก็บดูแลคนของเราเอามาทำเพื่อจะได้มีความสามารถในการแข่งขันผมพูดในฐานะผู้ประกอบการเนาะพี่คนหนึ่งใช้แรงทำงานเหมือนเดิมประสิทธิภาพเท่าเดิมแต่อีกคนหนึ่งใช้สมองทำงานมากขึ้นเอา AI มาแอพพลายมากขึ้นกลายเป็นเทียบเท่า 10-20 คนสร้าง productivity หรือเอาพูดให้เราได้เพิ่มขึ้นผมว่าต่อไปสิ่งที่เราจะได้เห็นคือผู้เชี่ยวชาญในตำแหน่งงานเดิมรายได้จะเพิ่มขึ้น2เท่า3เท่า
0: แน่นอนว่า AI อาจเข้ามาแทนที่คนทำงานในบางอาชีพแต่ความเสี่ยงนั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะหากเรายังคงเป็นมืออาชีพในสิ่งที่เราทำและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนที่มีความเชี่ยวชาญจริงเข้าใจงานลึกซึ้งและรู้จักใช้ AI เป็นเครื่องมือเสริมคือคนที่ AI แทนได้ยากที่สุดและเป็นคนที่องค์กรขาดไม่ได้เช่นกัน
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะได้ยินในโลกของ AI ทุกวันนี้คือหนึ่งโอเคมี AI agent เขามีสมองที่เราเรียกว่า large language model หรือบางคนอาจจะรู้จักในนาม GPT อะไรก็ว่าไปอีกอันหนึ่งคือคำว่า context ครับคำว่าบริบทที่จะมีคุณค่าไม่ถูก replace ในองค์กรนะครับคือเลยมีในสิ่งที่ AI ยังต้องพึ่งคุณคือความเข้าใจต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อมนั้นๆและคุณเป็นคนใช้ AI เสมือนเป็นเครื่องมือเราเคยกังวลว่าคลื่นลูกใหม่คือเด็กใหม่จะมารีเพลซเราด้วยความเฟรชกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยอายุคนแก่อย่างเราเนี่ยมีเดินยืดอกได้เลยถ้าเราเป็นคนไมซ์เซตดี AI มันจะมาทำให้คนแก่วงเล็บเก่านะครับและปรับตัวได้นั่นแหละครับคือยุคของคนยุคเดิมเลยผมจะบอกอย่างนี้ถ้าเราไปดูเราจะเจอเลยว่าบริษัทผมประกาศเราไม่รับเด็กจบใหม่ถ้าไม่จำเป็นและทุกบริษัททำแบบนี้พาร์ทเนอร์ผมเขาลดพนักงานลง 50%จากปีที่แล้วเขาทำก่อนผมอีกทุกคนต้องการคนเก่าเพื่อมาวาทยากรวิทยามาวาทยากรมาคุม AI ให้ทำงานต่อวัตถุประสงค์เราอยากได้ประสบการณ์ที่คุณเคยลองผิดลองถูกมาสร้าง AI ให้ตอบโจทย
0: ์วันนี้อาจถึงเวลาที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทักษะ AI อย่างจริงจังไม่จำเป็นต้องเก่งเทคโนโลยีเพราะ AI ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ยากกว่าคือ mindset ของเราการเปิดใจเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ให้เหมาะกับงานและการพัฒนาทักษะในสายอาชีพอย่างต่อเนื่องทัศนคติเชิงบวกเช่นนี้จะไม่เพียงช่วยให้เราอยู่รอดแต่ยังช่วยให้เราก้าวนำผู้อื่นในยุคของ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ด้วยค่ะ

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลจึงต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางจึงเกิดพรก.ขึ้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมีผลต่อโครงการหรือไม่นั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วพร้อมระบุว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ดำเนินการแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
3: กรมการค้าภายในตรึงราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนรองรับการเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหากพบจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
12: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวม

0: อากาศและพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในห่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ทั้งนี้ท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยได้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำคูคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
6: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: ัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีนะคะเราเจอกันในเช้าวันเสาร์9นาฬิกาโดยประมาณค่ะอยู่กับดิฉันสุรินทราสัตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีเช่นเคยนะคะวันนี้16พฤษภาคมเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเมื่อวานนี้เข้าสู่หน้าฝนเป็นวันแรกนะคะก็ชลบุรีบ้านเราก็ตกมาตั้งแต่เนาะ11 12 13ไล่มาตกเกือบทุกวันนะคะไม่กลางวันก็กลางคืนนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะตกทุกวันแบบนี้นะคะกรมอุตุก็บอกว่าปีนี้เนี่ยฝนเนี่ยน่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย 10% นะคะแล้วก็จะมีฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมฝนทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ส่วนช่วงปลายฤดูฝนก็อาจจะเจอพายุอยู่นะคะในส่วนของการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชลบุรีก็มีการประชุมร่วมกันทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อที่จะติดตามบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำนะคะลุ่มน้ำภาคตะวันออกถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยแต่ว่าภัยแล้งจากเอลนีโญเนี่ยนะคะก็อาจจะกระทบในส่วนของไปจนถึงปีหน้านะคะโดยทางด้านผู้ว่าก็ประชุมนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผ่านออนไลน์กับจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองด้วยนะคะเป็นกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก1นะคะหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้ฝนทิ้งช่วงแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยน้อยกว่าค่าปกตินะคะต้องวางแผนอย่างเหมาะสมให้เพียงพ อกับการใช้น้ำในทุกภาคส่วนทั้งอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้วก็การเกษตรนะคะทีนี้ท่านผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่9ก็มีการรายงานน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของภาคตะวันออกก็อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธร นะคะตอนนี้น้ำอยู่ที่17%บางพระนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 46% อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่ 59% อ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเทราปริมาณน้ำมีเพียง 9% สำหรับแผนบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออก1ก็ครอบคลุมชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะคะมีการกำหนดแผนสูบผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตและคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนรวมปริมาณเนี่ย70ล้านลูกบาทเมตรรวมถึงเตรียมสูบผันน้ำจากคลองสะพานไปเติมยังอ่างเก็บน้ำประแสระยองในช่วงพฤษภาคมถึงตุลาคมปีนี้นะคะปริมาณเนี่ย25ล้านลูกบาทเมตรแล้วก็ยังมีแผนที่จะสูบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่จังหวัดระยองในห้วงนี้เป็นต้นไปถึงเดือนธันวาคมปริมาณเนี่ย80ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันนะคะก็ผ่านไปแล้ว25ล้านลูกบาทเมตรนะคะซึ่งการสูบผ่านน้ำในภาคตะวันออกก็เป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำนะคะเพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเกิดเป็นระยะเวลานานนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าประมาณปลายมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะที่ฝนจะทิ้งช่วงนะคะซึ่งหน้าฝนนะคะก็เริ่มแล้วนะคะไปจนถึงปลายปีแล้วก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์เอลนีโญอาจจะทวีความรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงนะคะดังนั้นการสูบผันน้ำในอ่างเก็บน้ำก็จะช่วยในเรื่องของความมั่นคงในด้านของน้ำอย่างที่บอกว่าทั้งด้านอุปโภคบริโภคภาคอุตสาหกรรมภาคบริการการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการเกษตรให้เพียงพอตลอดช่วงวิกฤตภัยแล้งนั่นเองนะคะจากเรื่องน้ำนะคะมาดูกันเรื่องของปลาหมอคางดำบ้างนะคะไปโผล่ที่ทะเลพัทยาพบว่าเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนะคะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ชายฝั่งเมืองพัทยานะคะก็มี คณะทำงานของคุณนฤมาศเปี่ยมบัณฑิตนะคะส.ส.เขต6ชลบุรีกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านแหลมบาลีไฮแล้วก็ผู้ที่แจ้งเบาะแสคนแรกเนี่ยร่วมตรวจสอบที่บริเวณสะพานนาเกลือชายหาดพัทยานะคะชาวประมงในพื้นที่ก็บอกว่าเมื่อ2วันก่อนเนี่ยไปพบปลาหมอคางดำว่าอยู่ฝูงใหญ่ในทะเลก็ใช้แหเนี่ยทอดจับมาได้จำนวนมากก่อนที่จะนำไปตากแห้งนำไปกินนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้แหแล้วก็อวนนะคะยาวกว่า 1,000 เมตรสำรวจพื้นที่ตั้งแต่พัทยาใต้จนถึงแหลมบาลีไฮผลปรากฏว่าพบเพียงสัตว์น้ำท้องถิ่นปลาตะเพียนทะเลปลาแป้นปลาสีกุลแต่ไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มนะคะซึ่งนายณัฐวุฒินะคะวรรณพัฒน์ยืนยันว่าการพบปลาหมอคางดำในทะเลเป็นเรื่องจริงเนื่องจากมีข้อมูลการแพร่ระบาดในคลองนาเกลือและคลองนาจอมเทียนอยู่ก่อนแล้วเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำหลากปลาก็ถูกพัดลงสู่ชายฝั่งทะเลส่วนการที่ไม่พบในวันนี้คาดว่าเกิดจากกิจกรรมเรือสัญจรที่หนาแน่นในช่วงกลางวันโดยทางสำนักงานประมงชลบุรีก็ฝากถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนนะคะหากจับได้นำไปประกอบอาหารหรือว่าแปรรูปบริโภคได้ทันทีหากเป็นปลาขนาดเล็กให้ทำลายทิ้งทันทีห้ามปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดนะคะโดยสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยจะร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อยับยั้งนะคะให้ผลกระทบต่อระบบทางนิเวศเนี่ยให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องฮือฮากันนะคะที่ไปพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดซึ่งปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ในน้ำจืดนะคะก่อนหน้านี้น้ำจืดมาน้ำกร่อยแล้วทีนี้ลงไปสู่ที่ทะเลแล้วก็ไม่ตายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไปทำลายระบบนิเวศในระยะยาวได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปพบเจอนะคะแล้วก็เป็นสายอาชีพประมงไปเจอปลาหมอคางดำก็ขอความร่วมมือนะคะหากว่าเจอตัวเล็กเนี่ยทำลายทิ้งทันทีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ตามปกตินะคะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นฉ่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10โมงเช้าถึง3ทุ่มจัดโดยกรมการ

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

ลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะสำหรับการเลือกตั้งนะคะนายกแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาก็ทางกกต.ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะคะก็มีการจัดกิจกรรมสำนักงานกกต.ชลบุรีพบสื่อมวลชนท้องถิ่นขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะก็มีนางสาวมนัสนันท์วิธนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะก็เป็นเวทีสำคัญในการสื่อสารแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกกต.กับสื่อมวลชนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านแล้วก็เป็นกลางไปสู่ประชาชนโดยเฉพาะยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสื่อมวลชนจึงมีภารกิจสำคัญในการคัดกรองตรวจสอบแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งแล้วก็การมีส่วนร่วมของการเมืองภาคประชาชนนะคะกกต.ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ในการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสซึ่งการทำงานเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานไปสู่ประชาชนนะคะก็กิจกรรมครั้งนี้ก็สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาซึ่งจะครบวาระวันที่23พฤษภาคมนี้นะคะโดยกกต.เนี่ยกำหนดรับสมัครเลือกตั้งนะคะระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะคะแล้วก็กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะก็ใช้เวลาระยะเวลาประมาณ1เดือนการเลือกตั้งถือว่าเป็นวาระสำคัญของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเมืองพัทยาในการใช้สิทธิเลือกผู้แทนเข้าไปบริหารพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวหน้านะอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะคะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสื่อมวลชนนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งส่งถึงประชาชนได้ถูกต้องครอบคลุมทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้เรื่องการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเนี่ยได้ซักถามนะคะในส่วนของการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะคะต่อกระบวนการเลือกตั้งที่กกต.นะคะร่วมมือกับสื่อมวลชนสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะอย่างมีคุณภาพนะคะเพื่อที่ดำรงไว้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะปิดท้ายกันที่เรื่องของการลดค่าครองชีพนะคะเยียวยาลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกับธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะจะมีขึ้น 27-29 พฤษภาคมที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะมีสินค้าธงฟ้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชปาล์มไข่ไก่น้ำตาลทรายนะคะมีผู้ประกอบการสินค้าชุมชนภายในจังหวัดชลบุรีที่นำสินค้ามาลดราคามาจำหน่ายให้กับประชาชนนะคะเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดโดยพิเศษนะคะ28พฤษภาคมเนี่ยจะมีกิจกรรมจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดทั้งเครื่องแบบรองเท้าอุปกรณ์สำนักงานด้วยนะคะโครงการเสมาลดภาระผู้ปกครองก่อนเปิดเทอมนะคะแต่ตอนนี้ก็เปิดเทอมไปแล้วแหละนะคะใครที่ยังขาดเหลือเรื่องของเสื้อผ้านะคะรองเท้านักเรียนถุงเท้าอะไรต่างๆนะคะก็28พฤษภาคมนะคะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดนะคะก็งานมี3วัน27 28 29ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะ9โมงเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะแล้วก็พิเศษ28พฤษภาคมไปพบกับอุปกรณ์การเรียนราคาประหยัดจัดเต็มให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดชลบุรีทุกท่านค่ะ
อ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรอบรั้วชลบุรีเจอกันในเช้าวันเสาร์ 9:00 น.โดยประมาณวันนี้ดิฉันสุนินทาสัตตบุตรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามการพัฒนามรดกโลกสีเทพและร่วมเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยผลักดันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
11: นางสาวลลิดาเปิ้ลวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงพบปะประชาชนและร่วมกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่นเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวชุมชนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเพื่อติดตามการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสำคัญและติดตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมมือของประชาชนในชุมชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลบูรณาการภาครัฐและเอกชน23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบังหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวด การดำเนินธุรกิจจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ 50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมายพร้อมทั้งตรวจสอบกลุ่มทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่มีพฤติกรรมใช้วิชาชีพในทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการจดทะเบียนนอมินีปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วย

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
0: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
3: ชาวชลบุรีเตรียมเฮกับมหกรรมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของปีในงานโอท็อปภูมิภาคปี2569สีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญายกขบวนสินค้าโอท็อปทั้งของใช้ของฝากพร้อมของอร่อยจากทั่วประเทศกับโอท็อปชวนชิมห้ามพลาดกิจกรรมนาทีทองช็อปของถูกพร้อมลุ้นรับทองคำทุกวันปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังในโดมแอร์เย็นช่ำย้ำว่าเข้าฟรีตลอดงาน 15-21 พฤษภาคมนี้ณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒ

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: ท่านกำลังฟังสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวท.ชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจะเจอกันนะคะวันนี้รับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังคะวันเมื่อวานนี้เป็นการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเรื่องของฤดูฝนที่เข้ามาถึงเรียบร้อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ยามค่ำคืนเนี่ยฝนจะตกนะคะฝนจะตกกลางคืนจริงๆฝนตกกลางคืนนี่ดีนะมันทำให้เรานอนหลับพักผ่อนได้แบบสบายๆเลยนะคะฝนตกฟ้าแรงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาที่คาดหมายอากาศทั่วไปกันก่อนนะคะระหว่างวันที่16ถึง21พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะในช่วงของวันที่17ถึง21พฤษภาคม2569เนี่ยจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งก็จะมีกำลังแรงปกคลุมมาบริเวณประเทศเมียนมานะคะมาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยสำหรับภาคใต้นะคะภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะส่วนอ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้เนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการเดินเรือค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะคะสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงของวันที่16ถึง21พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานั้นมีการประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะก็ในเมื่อวานนี้แล้วนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพยากรณ์อากาศนะเรื่องของดินฟ้าอากาศต่างๆนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่นำมาบอกมาแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะฤดูฝนนะมาแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องดูด้วยนะคะในช่วงนี้ประเทศไทยอย่างที่บอกประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยมีลักษณะฝนตกต่อเนื่องเนี่ย ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็คาดว่าจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงของกลางเดือนตุลาคม2569นะคะก็คือฤดูฝนนะคะวันที่เริ่มต้นก็คือวันที่15เมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาช่วงกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงกลางเดือนตุลาก็จะเป็นฤดูฝนนะแล้วปีนี้เนี่ยคาดว่าปริมาณฝนนะโดยรวมและอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยแล้วก็จะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงก็คือช่วงของเดือนมิถุนาไปจนถึงเดือนกรกฎานะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นฤดูก็คือพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ก็ให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรับมือก็ทางปภ.เนี่ยเขาก็สั่งการให้พื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากก็คือในช่วงของพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากมานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงของมิถุนานะคะช่วงของมิถุนาถึงกรกฎาเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะแต่ว่าในช่วงแรกในช่วงครึ่งเดือนแรกของมิถุนาเนี่ยฝนก็จะตกหนักนะคะแต่ว่าอาจจะมาเป็นช่วงๆนะก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วประเทศไทยของเรานะฮะ15พฤษภาคมนะฮะอ่ะช่วงนี้พักกันก่อนฝนยังไม่ได้ดิ้งช่วงหรือฝนยังไม่ได้ตกนะคะช่วงนี้พักค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.

0: ปปช.คุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีของเรานะคะทั้งที่เป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วหรือว่ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็มีเรื่องราวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยเราเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าคุณฟังคะเรื่องของชลบุรีบ้านเรานะเขาจัดใหญ่เลยค่ะเป็นการเปิดงานโอท็อปภูมิภาคปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่าสีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาซึ่งคาดว่าเงินจะสะพัดกว่า20ล้านบาทเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะ15 พฤษภาคม 2569เวลา15นาฬิกาที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดชลบุรีค่ะโดยมีนางสุพิญญานิรามัยวงศ์ค่ะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรีนายชัยพรแพพิรมรัตน์นายพงทศิษย์ปิจนันนายอิสระเจริญชาสีซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ค่ะปลัดจังหวัดชลบุรีนายวรนัทติระประเสริฐสินพัฒนาการจังหวัดชลบุรีนางสุกุมลคุณปลื้มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเขาได้กำหนดจัดงานโอท็อปภูมิภาคประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จำนวน4ครั้งในภูมิภาคทั่วประเทศนะคะโดยจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจุดดำเนินการจัดงานในครั้งที่4ระหว่างวันที่15ถึง21พฤษภาคม2569รวม7วันนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันท้องถิ่นเราเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นการสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโอท็อปรวมถึงศักยภาพด้านการบริหารการจัดการแล้วก็การตลาดให้แก่ผู้ประกอบการภายในงานเนี่ยเขาได้รวบรวมผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อประดับ1ถึง5ดาวจาก67จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะมาร่วมจัดแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น310บูธค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปนะคะกิจกรรมเรื่องของการเจรจาธุรกิจนะคะการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดารานักร้องเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนนั้นมาอุดหนุนสินค้าค่ะนะคะจากผลการดำเนินงานโอท็อปภูมิภาค3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมียอดจำหน่ายรวมสูงถึงกว่า 96.4 ล้านบาทนะสำหรับการจัดงานที่จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้เนี่ยคาดว่านะคะจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เป็นรูปธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยร่วมชมชิมช็อปแล้วก็อุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาไทยในงานโอท็อปภูมิภาคจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นะคะที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดชลบุรีค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปนะคะที่เขาเรียกว่านำมาฝากคุณผู้ฟังนะฮะ คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเปิดเทอมแล้วอะนะคะเป็นช่วงเปิดเทอมนะเขาก็เปิดเทอมกันตั้งแต่เมื่อวานวันที่15แล้วนะคะทีนี้เปิดภาคเรียนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเขามีการรวมพลังเครือข่ายทุกภาคส่วนเนี่ยส่งเสริมเด็กไทยสู่ศตวรรษที่21อย่างมั่นใจค่ะเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เนี่ยที่อาคารโดมอเนกประสงค์ค่ายลูกเสือสวนปีชาอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีสวนเสมารักษ์นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีก็ได้จัดกิจกรรมเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยสู่วิถีเด็กไทยนะคะในศตวรรษที่21โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ธสิทธิ์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนนักศึกษาครูแล้วก็ผู้ปกครองในชุมชนนะในการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัยรอบด้านนะคะโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังป้องกันและก็คุ้มครองดูแลพฤติกรรมของผู้เรียนนะพร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็ทำดีได้ดีทำทันทีนะคือเป็นของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองซึ่งในพิธีเปิดในครั้งนี้เนี่ยนางสาวจุฑารัตน์ศรีนวลปานนะคะหัวหน้าศูนย์เสมารักษ์นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีก็ได้กล่าวรายงานแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานต่างๆที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนะโดยมีผู้ที่เข้าร่วมกว่า200คนเลยนะจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับในจังหวัดชลบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีแล้วก็หลายๆหน่วยงานพร้อมปล่อยขบวนรถคาราวานออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่นะคะซึ่งนายพงษ์ธสิทธิ์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้กล่าวเปิดงานนะคะว่าในกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือนะที่สำคัญในการส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียนในทุกมิติเลยนะทั้งในแล้วก็นอกสถานที่พร้อมกับยกย่องพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ส่งเสริมความเขาเรียกว่าส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแล้วก็นักศึกษาก็คือพสน.นะที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งจังหวัดนะกิจกรรมในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักรู้แก่สาธารณชนเท่านั้นนะแต่ก็ยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อที่จะสร้างสังคมการศึกษาไทยให้ปลอดภัยมั่นคงและก็ทันสมัยตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่21อย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเทอมใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เลยต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็เป็นเรื่องในจังหวัดชลบุรีของเรายังมีอีกค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องของความห่วงใยจากท่านผู้ว่านั่นเองนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าความเดือดร้อนเนี่ยไม่ได้มีวันนี้นะคือไม่ได้มีเฉพาะวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีโครงการไงคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของตู้ปันสุขนะเขาว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเลยท่านย่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาได้เหมาสินค้าคุณภาพจากรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยตอนนี้เขามีโครงการไทยช่วยไทยทั่วประเทศเลยนะไม่ว่าจะเป็นสับปะรดรสเด็ดขนมไทยแสนอร่อยเขามาเติมจนเต็มนะตู้ปันสุขเนี่ยซึ่งการเหมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเติมของ แต่เป็นการช่วยส่งต่อก็คืออุดหนุนทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยเพื่อลดภาระค่าของชีพนะเพราะนั้นตู้ปันสุขที่จะมีขึ้นเนี่ยที่มีขึ้นก็คือเขามีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเปิดตู้พร้อมกันก็คือเที่ยงวันนะสำหรับไฮไลท์พิเศษของเรานะวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่18นี้นะเตรียมพบกับอาหารพร้อมทานจำนวน200กล่องนะมาปันสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ข้าราชการด้วยนะท่านผู้ว่าก็เลยทำเรื่องของโครงการตู้ปันสุขนี้นะซึ่งท่านเองท่านก็เหมาเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงนะเหมาสิ่งของเหมานู่นนี่ไปให้กับพี่น้องประชาชนนะช่วงนี้ในชลบุรีเขามีกิจกรรมค่ะไทยช่วยไทยเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดราคาถูกลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นทั่วทุกอำเภอเขาก็จะมีโครงการนี้ทุกอำเภอไม่ใช่ทั่วทุกอำเภออ่าใช่ทุกอำเภอไม่ว่าจะเป็นศรีราชาบ้านบึงอะไรตั้งแล้วแต่นะคะเขาก็จะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะนะคะก็คือเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยนะคะใครอยู่อำเภอไหนก็ลองดูนะคะว่าอำเภอของคุณนั้นมีอะไรเขาเรียกว่ามีโครงการนี้ขึ้นอย่างแน่นอนอย่างชลบุรีเขามีการเปิดนะคะคิกออฟเลยไทยช่วยไทยเป็นการลดภาระค่าของชีพมีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอพานทองค่ะหวังกระจายรายได้ราคาถูกถึงหมู่บ้านซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเนี่ยนายอิสระเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยเป็นการลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะโดยมีนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์นายอำเภอพานทองพร้อมด้วยผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่งเลยนะซึ่งการดำเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการขานรับนโยบายสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนซึ่งโครงการนี้เขาเกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันนะคะระหว่างกรมการค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กรมการปกครองมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนะโดยตั้งเป้าหมายระดับประเทศในการจัดส่งรถพุ่มพวงจำนวน 3,800 คันเนี่ยควบคู่กันนะควบคู่กับการจัดตั้งจุดจำหน่ายสินค้าอีก 1,000 แห่งทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคนี้ที่จำเป็นนะในราคาประหยัดส่งตรงให้ถึงมือประชาชนในระดับหมู่บ้านแล้วก็ในระดับชุมชนนะคะสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เนี่ยในพื้นที่อำเภอพานทองขณะนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเข้าร่วมโครงการจำนวน2รายได้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์จำนวน1รายแล้วก็ผู้ประกอบการรถ3ล้อพ่วงอีก1รายนะเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ร่วมโครงการในระยะแรกภาครัฐก็ได้จัดเตรียมนะจัดเตรียมสิทธิประโยชน์ด้านของการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ยังมีบัตรเฟิร์สคลาสรวมไปถึงท็อปอัพคลาสด้วยท็อปอัพคลาสนะโดยมีอัตราการอุดหนุนดังนี้นะคะรถจักรยานยนต์ก็จะได้รับเงินอุดหนุน250บาทต่อสัปดาห์นะหรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้างก็จะได้รับเงินอุดหนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 ต่อเดือนรถกระบะรับเงิน750บาทต่อสัปดาห์ 3,000 บาทต่อเดือนนะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดกิจ จกรรมที่อำเภอพานทองแล้วก็ในส่วนของจังหวัดชลบุรีก็ได้มีการคิกออฟโครงการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดก็คือ11อำเภอเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าของชีพของพี่น้องประชาชนชาวชลบุรีอย่างครอบคลุมและก็ทั่วถึงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของอบมช.คุยข่าวก็ถือเป็นข่าวที่จะนำเสนอค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องดีๆที่มีมาฝากกันนะให้กับพี่น้องประชาชนได้ลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะนะหยิบมาฝากคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าในช่วงของเรื่องเล่าค่ะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: ชลบุรีเนี่ยเขามีอะไรเยอะแยะมาเลยมาเร็วๆเข้าช่วงเรื่องเล่าชาวชลบุรี
3: กลับเข้าสู่ช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรื่องเล่าเนี่ยแอมจะชวนคุณผู้ฟังอยู่ใกล้ๆชลบุรีบ้านเรานี่แหละนะก็จะเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของชลบุรีเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสะพานชลมาร์ควิถีนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นสะพานที่เลียบชายทะเลชลบุรีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจเลยนะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีแล้วก็ตั้งอยู่ในตัวเมืองไม่ไกลจากหาดบางแสนหรือว่าเขาสมุขนะคะสะพานชลมาร์ควิถีเนี่ยเป็นสะพานเลียบชายทะเลที่มีระยะทางหลายกิโลเมตรเลยเขาทอดยาวจากถนนสุขุมวิทนะจนถึงวัดเขาบางสายนะซึ่งขณะที่ขับรถเนี่ยก็จะเห็นตัวสะพานทอดยาวโค้งไปตามท้องทะเลสามารถที่จะมองเห็นวิวของทะเลที่สวยงามนะคะขนาบข้างในยามที่น้ำทะเลแห้งขอดก็ยังเห็นริ้วสายสลับกับน้ำทะเลนะแล้วก็จะมีภาพของกระชังปลานะซึ่งก็จะเป็นกระชังปลากลางทะเลนะตั้งเรียงรายอยู่เหมือนกับภาพวาดนะโดยเฉพาะในยามเย็นเนี่ยสามารถที่จะชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกได้ด้วยนะซึ่งบนสะพานเนี่ยก็จะมีจุดจอดรถสำหรับชมวิวทิวทัศน์แล้วก็มีลมพัดเย็นสบายนะรวมทั้งมีร้านขายเครื่องดื่มอาหารเป็นลักษณะของทัคฟู้ดนะสามารถซื้อทานนั่งชิลๆ ชมวิวได้แล้วก็เดินเล่นถ่ายภาพได้บนสะพานนะสะพานชลมาร์ควิถีเนี่ยเป็นสะพานที่เลียบชายฝั่งทะเลชลบุรีมีระยะยาวถึง17กิโลเมตรนะคะก็เป็นมีการผ่านเขาเรียกว่าผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ.2556ให้ก่อสร้างได้7กิโลเมตรแล้วก็ถูกออกแบบก่อสร้างมีทั้งงานถนนและก็สะพานขนาด4ช่องจราจรแบ่งออกเป็น5ช่วงนะคะซึ่งปัจจุบันก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการใช้งานกันนะคะแบบเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยสำหรับชลบุรีนะที่หลายๆคนในชลบุรีไม่รู้จะไปไหนตอนเย็นก็มาที่สะพานนี่แหละค่ะมานั่งมาพักผ่อนกันแบบสนุกเขาเรียกว่ามีความสุขนะมีความสุขกับครอบครัวนู่นนี่นั่นก็เห็นน้ำทะเลที่สดชื่นแล้วก็สดใสมันทำให้เรียกว่ามีความสุขนะสะพานชลมาร์ควิถีเนี่ยหรือว่าสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีก็เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของชลบุรีนะซึ่งอย่างที่บอกว่าตั้งอยู่ตรงไม่ไกลจากบางแสนเขาสมุขนะก็เป็นสะพานที่เลียบชายทะเลนะน่าสนใจนะหลายๆท่านก็สนใจที่จะเรียกว่าสนใจที่จะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปชมทะเลกันนะน่าสนใจเลยเขามีชื่อนะคะสะพานชลมาร์ควิถี84พรรษาหรือว่าสะพานเลียบชายทะเลชลบุรีเป็นสะพานเลียบชายฝั่งยาวถึง7กิโลเมตรน นะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะเขาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเลยนะคะก็คือใช้บริการได้เต็มที่ในปีพ.ศ.2559เพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาจราจรและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีลักษณะนะคือลักษณะของสะพานเนี่ยมีลักษณะเป็นทางโค้งรูปตัว Sเรียบทะเลนะแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นจุดชมวิวมีพระอาทิตย์ชมพระอาทิตย์ตกนะแล้วก็เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมเลยนะจริงๆประวัติความเป็นมาของสะพานนี้เนี่ยมันเป็นแนวคิดสร้างขึ้นเพื่อเป็นเขาเรียกเป็นเส้นทางที่เลี่ยงเมืองนะบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นในตัวเมืองชลบุรีแล้วก็เชื่อมต่อการเดินทางจากตำบลบางทรายไปยังตำบลเสม็ดนะการก่อสร้างแล้วก็ชื่อของโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่กรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเขาร่วมกับอบจ.ชลบุรีก่อสร้างขึ้นโดยได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าสะพานชลมารควิถี84พรรษาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานั่นเองนะคะเขาเปิดใช้งานสัญจรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2559ค่ะนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็วิถีชุมชนนะคะที่ตั้งก็คือทอดยาวเรียบชายฝั่งทะเลเริ่มจากบริเวณซอยบางทราย83ไปจนถึงบริเวณใกล้เคียงกับสารกลางจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็วิวทะเลก็มีความยาวถึง7กิโลเมตรมี4ช่องจราจรช่วยให้สามารถที่จะชมวิวทะเลแบบพาโนรามานะคะเห็นป่าชายเลนเห็นกระชังปลาเห็นวิถีชีวิตการประมงพื้นบ้านนะคะเป็นแลนด์มาร์คมีจุดเช็คอินสำคัญนะเช่นวงเวียนระบายวงเวียนปูวงเวียนปลาฉลามคู่นะเป็นสถานที่พักผ่อนท่องเที่ยวก็มีการนิยมมาขับรถชมวิวออกกำลังกายปั่นจักรยานจอดรถรับประทานอาหารทะเลในช่วงเย็นกันด้วยนะเรื่องของการเดินทางก็ไม่ได้ไกลเลยนะสามารถใช้เส้นทางจากถนนสุขุมวิทเข้าทางซอยบางทราย83แล้วก็หรือว่าจะเข้าทางโรงเรียนชนราษฎรนำลงเพื่อที่จะเชื่อมต่อสู่สะพานนะฮะเรียกว่าสะพานชลมารควิถีก็เป็นสะพานที่เรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชลบุรีนะช่วงนี้เขาก็จะมีลานออกกำลังนะฮะเป็นเขาเรียกว่าลานใช่ไหมลานเป็นมีลานสำหรับพักผ่อนลานเช็คอินนะฮะเป็นลานออกกำลังกายนะหลายๆคนก็เขาเรียกว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนนะก็เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของชลบุรีแล้วกันนะหลายๆคนที่ยังไม่เคยมาก็มาเที่ยวอยากหลายคนอยากเห็นนะขับรถมาไกลเลยมาจากกรุงเทพบ้างนะคะมาจากที่ไกลๆบ้างอยากจะเห็นสะพานชลมารควิถีเป็นสะพานที่ผ่านทะเลมาแบบสวยงามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังแอมเชื่อว่าในจังหวัดชลบุรีของเราเนี่ยใครที่ยังไม่เคยไปไม่ใช่ทุกคนเคยไปแล้วแหละเคยผ่านอ่ะหรือว่ายังไม่เคยผ่านแอมก็ไม่แน่ใจนะบางคนอาจจะบอกว่าฉันยังไม่เคยมาเลยฉันยังไม่เคยไปเลยสะพานชลมารควิถีนะคะฉันอยู่อาจจะอยู่หลายท่านอาจจะอยู่ต่างอำเภอนะอำเภอในจังหวัดชลบุรีนี่แหละอ่ะก็ยังไม่เคยมาสะพานชลมารควิถีลองมาสักครั้งหนึ่งนะคะเขาจะมีลานออกกำลังกายมีสถานที่เป็นจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปจอดรถแล้วก็ถ่ายรูปสวยงามค่ะตอนเย็นนะคะก็เป็นที่น่ายินดีนะพอถัดจากสะพานชลมารควิถีมาเนี่ยนะทางด้านขวามือนะ ถ้าหากว่าขึ้นสะพานชลมาวิถีก็เป็นหน้าสาการจังหวัดตรงหน้าเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นลานหน้าอำเภอนะฮะเขาก็จะมีร้านอาหารมากมายเลยนะฮะตอนช่วงเย็นนะให้ทุกท่านไปนั่งรับประทานอาหารเลือกรับประทานอาหารตรงนั้นได้ว่ามีเยอะแยะเลยนะฮะคุณอยากทานอะไรก็ไปทานได้เลยตรงนั้นไปเลือกซื้อเอาเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารจานเดียวนะฮะหรือว่าเป็นปลาเผาเป็นหมูกระทะเป็นร้านลาดหน้าร้านส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเยอะแยะมากมายเลยผลไม้ของหวานกับข้าวมีหมดเลยนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนน่ะมาเดินเลือกซื้อสินค้ากันมากมายเพื่อจะนำมารับประทานที่บ้านหรือว่าจะนั่งทานตรงนั้นก็ได้นะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะมาดูมาชมมานั่งรับประทานอาหารสบายตอนช่วงเย็นนะทานอาหารเสร็จก็มาที่สะพานนะหรือว่ามาเดินสะพานกันแล้วมาเที่ยวสะพานกันแล้วถ่ายรูปเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วมาทานอาหารกันได้นะคะเรามีให้คุณผู้ฟังทุกๆวันเลยทุกวันสำหรับเรื่องของร้านอาหารที่มีอยู่ตรงนั้นนะคะหน้าอำเภอนะหน้าอำเภอนะที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะก็เชิญได้ใครที่อยากจะมารับประทานอาหารหรือว่ามาเที่ยวสะพานชลมารควิถีนะคะจริงๆแล้วสะพานชลมารควิถีเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมวิ่งนะฮะมินิมาราธอนมาราธอนอะไรต่างๆนะฮะหลายๆคนก็เคยมาวิ่งกันละนะฮะมินิมาราธอนบ้างนะมาราธอนบ้างนะก็มีกิจกรรมมากมายให้มาวิ่งบนสะพานนะแอมเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีกิจกรรมให้วิ่งกันอีกนะวิ่งปั่นนะต่างๆนะก็ลองมาดูในช่วงเช้าๆบรรยากาศลมรื่นนะแดดยังไม่ร้อนมากนะก็จะมีกิจกรรมเดินวิ่งอะไรต่างๆนะช่วงเย็นๆก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกน้ำสิใช่ไหมพระอาทิตย์ตกน้ำทะเลแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็มาทานอาหารกันนะนำมาฝากคุณผู้ฟังแล้วกันในเรื่องของสะพานชลมารควิถีค่ะนะฮะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงวันหยุดยาวๆอาจจะมีเดี๋ยวต้องมีวันหยุดยาวๆอีกแน่นะฮะในช่วงของวันหยุดยาวก็ลองมาพักผ่อนลองมาดูนะฮะในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีของเราว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะเอาละช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงท้ายของรายการ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นำเสนอศักยภาพการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์
8: นางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งถือเป็นข่าวดีระดับโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานระดับใหญ่ความพร้อมด้านทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึงประมาณ 15,000 คนซึ่งรวมถึงระดับผู้นำประเทศประมุขแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากหลากหลายประเทศทั่วโลกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวซึ่งขณะนี้เริ่มมีการจองห้องพักล่วงหน้าจากผู้เข้าร่วมงานแล้วรัฐบาลเตรียมใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์ความสวยงามของประเทศและสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดการจัดงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้ในปัจจุบันประชาชนทั่วโลกและคนไทยจะต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะด้านพลังงานแต่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลประคับประคองพี่น้องประชาชนให้ก้าวข้ามความยากลำบากและพร้อมเดินหน้าปรับตัวในเชิงรุกเพื่อคว้าโอกาสทางเศรษฐกิจที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
9: างจิดาภาภูมิสินผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า จากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่งทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: บริษัทโบอิ้งของสหรัฐยืนยันว่าจีนสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำหลังการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำสหรัฐนายเคลลี่ออสเบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตอากาศยานและอวกาศรายใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจีนตกลงที่จะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวน200ลำและหวังว่าจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกพร้อมแสดงความขอบคุณรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ช่วยผลักดันให้ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์และคณะผู้แทนของสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าหลายรายการทั้งนี้จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากโบอิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2000

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เล่าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
7: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน22

0: แพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวนนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับเราก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้นกระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆก็อาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือ พ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปส่วนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมกันผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเล่นดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6 ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกเลยครับ
1: ปางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น ปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนรวมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของเขม่าเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักสังเกตทางสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบไปประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบหาเงินแบบมาซื้อให้ได้อะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือน รู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแบบแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเขาเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยิ่งมันมีราคาแพงค่ะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในรอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเข้าไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญรักษ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมศิลกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ธิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆ อยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลยพ่อแม่ที่ตะนอยเบื่อนักหนามีแต่ดุว่าจนตะนอยอยากจะหนีไปให้พ้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักและห่วงใยตะนอยมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตตัวเองด้วยซ้ำ
1: การที่เจ้าทำตามใจตัวเองในสิ่งที่ผิดมันทำให้เจ้าทำผิดมากขึ้นอีกหรือเปล่าคิดดูดีๆนะตะน้อย
2: ข้ารู้แล้วล่ะว่าทุกคนรักข้ากลับไปหาทุกคนกันเถอะข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
3: นั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
4: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้ว
5: เฮ้ยเจ็บใจนัก
3: ขอรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
6: ฮะศิลา
7: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะเร็วๆเข้าข้าไม่อยากโดนหินทับตายอยู่ที่นี่นะ
8: เฮ้ยเหนื่อยแล้วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้
3: เร็วคนตามแสงสว่างนั่นไปเร็วเด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
9: ฮะ
3: โอ้แสงแดด
10: สีนะ
3: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
11: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งโซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
3: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
7: เฮ้ยเจ้าปันน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
5: อยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
7: ขอโทษเจ้าค่ะ
11: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
5: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
2: ยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
5: ฮะ
7: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
12: ขอบใจนะส้มซา
7: คุณจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าว
10: ไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
3: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
11: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
5: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
13: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะ
14: อร่อยจัง
15: กินกิน
7: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
14: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
7: กินเลยกินเลยกินเลย
10: มเจ้าปันสุดๆไปเลยนะ
15: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
10: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบน่ารักกว่า
12: ได้ๆข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วมั่มส่งท้ายกันดีกว่า
10: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
11: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
3: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
11: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
3: จำได้สิขอรับ
11: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
3: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
12: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
11: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆ เป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
12: ไม่ใช่หรอกขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
11: เดินทางปลอดภัยนะ
6: ขอรับ
7: โชคดี
3: จริงสิขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
4: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
7: บายบ
3: ายการมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
5: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำทำคำไทย
3: จะปันเคยได้ยินคำว่านิยตมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
12: นิยตมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
3: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
12: ใช่แล้วสิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
3: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริง
1: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
12: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอทำแท้อ้าวกันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพาวหรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามิน E อะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping products use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มวิฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาเกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถข ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: พลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากครูเพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติยังเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
1: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
0: ที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้านายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
1: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
0: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์อ่ะพอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี่ยครับก็ตรงปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงนี่ครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนาครับ
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะก็อยากใ น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
0: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึก

0: 0818-275-3081
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่ง plus เปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดเดชาพลพัววรานุเคราะห์สุพิษราเพียวสามพรานเล่น3เกมชนะคู่เจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยนางทองใบทองสาประชาชนจากจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวมกว่า300ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริที่ช่วยแก้ปัญหาความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านแหล่งน้ำและการเกษตรเพื่อช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ได้มากราบตั้งแต่วันแรก9พฤศจิกามากับครอบครัวหลังจากนั้นแม่ก็มาเองครั้งนี้รู้สึกจะเป็น312ครั้งรักมากคนอีสานถ้าไม่มีสมเด็จท่านป่านนี้ก็แห้งแล้งจะไม่ได้มีข้าวหอมมะลิกินเหมือนทุกวันนี้ลูกพระองค์ไปทำให้มีน้ำดื่มกินที่สะอาดให้มีทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสมเด็จแม่สมเด็จพ่อถ้าไม่มีพระองค์ท่านคงจะลืมอ้าตาอ้าปากไม่ได้ทุกวันนี้อีสานเจริญมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสวยๆได้ไปกินต้องมาลูกไม่มาไม่ได้เพราะรักและก็ผูกพันมาก
3: ด้านนางวิภาชัยวงศ์ประชาชนจากจังหวัดพะเยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและรู้สึกซาบซึ้งเนื่องจากเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
5: มาครั้งแรกแล้วก็วนออกมาแล้วค่ะแล้วก็จะเข้าอีกรอบนึงไม่รู้มันจะร้องไห้ยังไงมันขนลุกยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกเห็นแต่ในทีวียังไม่เคยที่จะแบบว่าเจอจริงๆส่วนมากก็จะเป็นผ้าไหมใช่ไหมส่วนมากที่รู้แล้วก็ที่มีชื่อเสียงก็คือผ้าไหมมาถ้าสะดวกจะมาอีกจะมาถึงจนกว่าที่ว่าท่านจะเผา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งความประสงค์ในการนำอาหารเครื่องดื่ม

0: งานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศพร้อมย้ำถึงกรณีฝ่ายนิติบัญญัติและส.ส.ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วที่อาจมีผลต่อโครงการนั้นยืนยันว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าต่อไปเพราะพรก.มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
1: ภายใต้ความเดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเราก็ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศอย่างนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความจำเป็นต้องใช้พรก.กู้เงินเนี่ยถึงต้องเกิดขึ้นและมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนนะคะแล้วที่ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าการกู้เงินครั้งนี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นข้อคำถามของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านแต่สำหรับเราเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะเดินหน้าต่อเพราะเรื่องพรก.กู้เงินนั้นมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการออกพรก.กู้เงินถือเป็นการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งรวมถึงการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและแสงอาทิตย์ทดแทนหากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักสำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้วันที่1มิถุนายนนี้มาริชโยรายงาน
2: เครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศนำสินค้าราคาประหยัดในโครงการไทยช่วยไทยกระจายไปสู่ประชาชนครบ878อำเภอลดค่าครองชีพได้ต่อเนื่องผลักดันเศรษฐกิจฐานรากคึกคัก
3: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดครั้งที่3ขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าจำเป็นให้กับประชาชนในทุกพื้นที่มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,770,000 บาทสะท้อนถึงความสำเร็จของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดกระจายสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายช้อยสอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เผยประชาชนตอบรับสินค้าราคาประหยัดเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพประชาชนในชุมชนห่างไกลเสริมรายได้ผู้ค้าน
4: างจิดาภาภูมิศิลป์ผู้ค้ารถพุ่มพวงไทยช่วยไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการนำสินค้าชุดเริ่มต้นที่ได้รับการจัดสรรให้ฟรีตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงไปจำหน่ายตามหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุที่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อของนอกบ้านเพราะสินค้ามีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปเมื่อหมดสินค้าชุดนี้แล้วตั้งใจว่าจะสั่งซื้อมาจำหน่ายต่ออย่างแน่นอนโดยจะได้รับบัตรเติมน้ำมันฟรีด้วยถือว่าช่วยสร้างรายได้และลดค่าครองชีพให้กับผู้ค้ารถพุ่มพวงได้อีกทางหนึ่ง
5: คือนโยบายของรัฐบาลเขาดีแล้วเขาก็ช่วยเราประหยัดค่าน้ำมันได้สนับสนุนคนที่มันมีรายได้น้อยแล้วก็สนับสนุนชุมชนที่เขาไม่ถึงต้องไปซื้อของข้างนอกของแพงถ้ามีเราวิ่งก็เขาจะประหยัดอีกอย่าง
4: ทั้งนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในพื้นที่นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดเท่านั้นธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์สวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาเครื่อง

0: แบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบนโยบายจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เร่งดูแลและลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยเฉพาะช่วงใกล้เปิดภาคเรียนที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรหลานจึงได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามราคาสินค้าทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งได้หารือผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนรายใหญ่พบว่าต้นทุนวัตถุดิบไม่ได้ปรับเพิ่มสูงมากแม้จะได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถตรึงราคาสินค้าไว้ในระดับเดิมได้ขณะเดียวกันในการเปิดตัวโครงการ Back to Schoolผู้ประกอบการยืนยันว่าจะจำหน่ายสินค้าในราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นราคาย้ำว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพและกำลังซื้อของประชาชนในภาพรวมกรมการค้าภายในจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าให้นานที่สุดรวมทั้งติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนหากพบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาหรือขายสินค้าโดยไม่เป็นธรรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยผ่านกิจกรรมลดค่าครองชีพหลากหลายรูปแบบทั้งงานธงฟ้าราคาประหยัดรถโมบายและรถพุ่มพวงจำหน่ายสินค้าราคาถูกรวมถึงร่วมมือกับห้างค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศในการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยปี2569เดินหน้ากระจายผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนเปิดตัวกิจกรรมเทศกาลผลไม้ไทยสดจากสวนสู่บิ๊กซีปี2569เพื่อเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการกระจายผลผลิตผลไม้คุณภาพจากสวนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศภายใต้แนวคิดผลไม้สดคุ้มต้องบิ๊กซีตลอดเดือนพฤษภาคมนี้โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ไทยให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านการรับซื้อการกระจายสินค้าและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ไทยอิ่มไม่อั้นซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยมีผลไม้หลากหลายรายการอาทิทุเรียนหมอนทองมังคุดเงาะมะม่วงแตงโมข้าวเหนียวมะม่วงและไอศกรีมคุณภาพทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บิ๊กซี22สาขาที่ร่วมรายการอาทิสาขารัชดาภิเษกลาดพร้าวสงสะพานควายพระรามสงและบางพลีขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนฤดูกาลผลิต2569คุมเข้มป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด
2: นายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดโดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดและผู้ประกอบการล้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดโดยกำหนดให้มีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเสริมสร้างภาพลักษณ์ผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่คาดการผลผลิตในปี 2,569 จำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2,568 ร้อยละ 30.65ปัจจุบันมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP คิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ให้ผลผลิตทั้งหมดเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ท้องตลาดระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้
3: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ผลไม้ของจังหวัดพังงาให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกินผลไม้จากสวนโดยมีทั้งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดพังงาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาในช่วงนี้นอกเหนือจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามทางธรรมชาติในช่วงกรีนซีซั่นแล้วยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรลิ้มรสผลไม้ของจังหวัดพังงาสดจากสวนทั้งนี้ผลไม้ทั้ง2ชนิดปลูกมากในพื้นที่อำเภอกระโปงเป็นส่วนใหญ
4: ่จังหวัดพังงาของเรานะครับยังมีของดีของเด่นของจังหวัดพังงานะครับก็คือผลไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นสินค้า GI นะของจังหวัดพังงาเลยนั่นคือทุเรียนสาลิกาเป็นทุเรียนสาลิกาหนึ่งเดียวที่มีอยู่ที่พังงาแล้วก็รสชาติของทุเรียนเนี่ยทุเรียนที่มีรสชาติที่เนื้อละมุนละเอียดนะครับหอมหวานจริงๆนะครับและยังไม่เพียงเท่านั้นนะครับในสวนทุเรียนเรายังมีสินค้า GI ของจังหวัดพังงาอีกชนิดหนึ่งก็คือมังคุดทิพย์พังงา
3: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้มีการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังสวนผลไม้ทั้งมังคุดทิพย์พังงาและทุเรียนสาลิกาโดยมีการจัดทำโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉินบรรเทาผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวน
5: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญภาวะโลกรวนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงและคาดการได้ยากรวมถึงการระบาดของศัตรูพืชที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรโดยตรงซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติในทุกมิติควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมายเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งนี้ในกรณีที่พื้นที่เกษตรเสียหายจริงและอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือจะช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยอัตราการช่วยเหลือประกอบด้วยข้าว 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาทต่อไร่สำหรับความคืบหน้าหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเปลี่ยนย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอัตราใหม่ยังอยู่ระหว่างที่กระทรวงการคลังพิจารณาชวนันท์มาลีรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายวันนี้ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพและเป็นประธานเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยปี2569
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในช่วงบ่ายวันนี้16พฤษภาคม2569โดยเวลา 15:05 น.นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพมรดกโลกและจากนั้นเวลา 16:10 น.นายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานเขาคลังนอกเพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569ประเพณีบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือในเวลา 18:30 น.บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยพร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลบูรณาการ23หน่วยงานกวาดล้างธุรกิจโนมินีลงพื้นที่ตรวจธุรกิจกลุ่มเสี่ยงและผู้ใช้วิชาชีพในทางที่ผิด
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5ซึ่งวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างธุรกิจนอมินีหรือการใช้ชื่อคนไทยบางหน้าเพื่อทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารราชการมาเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนรวม23หน่วยงานตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมกันวางแผนและลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดการดำเนินการจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนโดยคัดกรองนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงซึ่งมีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ไปจนถึงเกือบระดับร้อยละ50เพื่อค้นหาความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย
9: สิ่งที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซโรงแรมลงเกษตรและก่อสร้างทนายและผู้ตรวจสอบบัญชีบางรายที่ใช้วิชาชีพของตัวเองเนี่ยในทางที่ไม่เหมาะสมคือไปเอื้อให้เกิดการจดทะเบียนในลักษณะนอมินีได้ท่านนายกก็สั่งให้กระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปเร่งดำเนินการไปตรวจสอบไปดูเรื่องมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ปปง.ตามไปประกบตรวจสอบเส้นเงินอีกนะคะ
8: ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจึงมีมาตรการเร่งยกเลิกกฎระเบียบที่ซ้ำซ้อนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนที่สุจริตให้สามารถเข้ามาลงทุนตั้งบริษัทและนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งเน้นแนวทางความยั่งยืนขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าพูดคุยสันติสุขอย่างต่อเนื่องรายละเอียดติดตามได้จากรายงาน
10: ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญจนนำมาสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายศิริศักดิ์แก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนั้นยังมีบุคลากรระดับสูงจากทั้งฝ่ายการเมืองความมั่นคงและข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม22คนที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตนายศิริศักดิ์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เชิงโครงสร้างทางด้านอัตลักษณ์ ความยุติธรรมและการพัฒนาพื้นที่โดยต้องครอบคลุมทั้งมิติการเมืองการทหารและการต่างประเทศซึ่งการพูดคุยสันติสุขยังมีอีกแนวทางที่สำคัญเนื่องจากมีประเทศมาเลเซียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องในกระบวนการพูดคุยสันติสุขและกระทรวงกลาโหมยังได้เสนอแนวทางที่มุ่งเน้นการพูดคุยทั้งกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและประชาชนในพื้นที่ควบคู่กันไป
11: การพูดคุยเพื่อสันติมันก็ไม่ใช่ทางหนึ่งนะครับก็เป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับแต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
10: และจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติแต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่ที่ไม่ใช่ทหารแต่นำโดยฝ่ายพลเรือนอย่างนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่เน้นเดินหน้าพูดคุยกับทุกกลุ่มยึดหลักการเมืองนำการทหารและนำบทเรียนเดิมมาปรับปรุงนั้นทำให้ในวันมูฮัมหมัดนอมัทาในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าเวทีเจรจา ยังมีประโยชน์เพราะทำให้นานาประเทศเห็นถึงความจริงใจของไทยในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเห็นว่าหลักการเจรจาของคณะผู้แทนไทยต้องมีการพูดคุยระหว่างกันให้เกิดความชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกระดับและมุ่งเน้นหาพื้นที่ปลอดภัยระหว่างกันอีกทั้งต้องทำคู่ขนานกันไปทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ
12: หัวข้อของการเจรจาเราก็อยู่บนหลักที่ว่าเราอยากจะได้พื้นที่ปลอดภัยเขาก็อยากได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองมากขึ้นไอ้ตรงนี้จะประสานยังไงความปลอดภัยนะเราก็เห็นว่าจำเป็นประชาชนก็ต้องการแต่เขาก็พยายามบอกว่าจะเกิดความปลอดภัยต้องให้เขามีส่วนร่วมในทางการเมืองทีนี้เราก็ต้องดูว่าความมีส่วนร่วมทางการของเขามันขนาดไหนขัดกันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเปล่า
10: แม้การพูดคุยสันติสุขจะมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแต่รัฐบาลปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการประสานการทำงานและการสร้างความเข้าใจร่วมกันมากยิ่งขึ้นโดยตระหนักว่าการเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาแต่ต้องยึดประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
13: บางครั้งความจริงถูกหยุดไม่ใช่เพราะไม่มีหลักฐานแต่เพราะมีคนมาฟ้องคดีปิดปาก
14: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีพลังมากนะครับในการที่จะเปิดโปงการทุจริตเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนว่าความจริงที่ว่านั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่การที่สื่อมวลชนหรือคนออกมาพูดเพื่อผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรให้มีการฟ้องปิดปากคดีทุจริตจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สังคมไทยเราได้พัฒนาต่อไปอย่างโปร่งใสพลเมืองมีส่วนร่วมครับ
13: สื่อเข้มแข็งสังคมโปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพื่อทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงปักกิ่งของจีนซึ่งเสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้เรียกร้องให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากช่องแคบแห่งนี้ถูก ปิดตั้งแต่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซคือการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นการถาวรรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนสนับสนุนให้สหรัฐและอิหร่านเดินหน้าแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันและข้อพิพาทต่างๆต่อไปด้วยกระบวนการเจรจาซึ่งรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐสามารถจับกุมตัวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอัลซาดีผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธคาตาอิบฮิซบอลลาห์ที่เคลื่อนไหวในอิรักและได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยบุคคลรายนี้เป็นผู้วางแผนให้สมาชิกกลุ่มคาตาอิบฮิซบอลลาห์ก่อการร้ายโจมตีชาวยิวที่อยู่ในทวีปยุโรปแคนาดาและสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยังเปิดเผยว่านายอัลซาดีถูกตั้งข้อหาทั้งหมด6กระทงที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามทนายความของนายอัลซาดีอ้างว่าบุคคลดังกล่าวกำลังเผชิญกับการถูกดำเนินคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่ากองกำลังยูเครนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One โดยเตือนว่าการที่กองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงในยูเครนอาจส่งผลให้กระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีต้องล่าช้าออกไปอีกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ที่เรียกร้องประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเสริมสร้างศักยภาพเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งมีหนูเป็นพาหะเนื่องจากมีหลายประเทศในทวีปแห่งนี้ยังขาดระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการตรวจพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบการระบาดที่อาจเกิดขึ้นในประเทศดังกล่าวได้นายโทลเบิร์ตเนียนสวาผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดใหญ่ของแอฟริกา CDCเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาตั้งแต่ระยะแรกรวมถึงการดำเนินมาตรการติดตามเฝ้าระวังเป็นเวลา45วันสำหรับผู้ที่สัมผัสเชื้อหรือเป็นบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกดีกรีแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลักย่าเซนมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-19 21-16 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเปขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ3ของโลกตบเอาชนะยีฮงเวย กับนิโคกอนซาเลสชานมืออันดับ10ของโลกจากไชนีสไทเปเจ้าของแชมป์ออลอิงแลนด์ปี2026ไปแบบสนุก2ต่อ1เกม 21-17 20-22 และ 21-10 ส่งผลให้บาสเดชาพลกับเฟมสุพิศราผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจูยี่จุนกับหลี่เฉียนมืออันดับ45ของโลกจากจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม 21-19 13-21 และ 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมืออันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่มีรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 13-21 และ 21-16 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม 18-21 และ 15-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2026แอสตันวิลล่าเปิดสนามวิลล่าพาร์คเอาชนะหงส์แดงลิเวอร์พูลไป4ต่อ2เก็บเพิ่มเป็น62คะแนนแซงขึ้นมาอยู่อันดับ4พร้อมการันตีคว้าตั๋วลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าส่วนลิเวอร์พูลมี59คะแนนเท่าเดิมขยับลงไปอยู่ที่อันดับ5ของตารางนางสุฤทัยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แมนสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดได้ร่วมประชุมหารือและเจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้จะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยต้องจ่ายเพื่อการนี้จำเป็นต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยอาทิสภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่เพียงค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคและด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งในห้วงเวลาอันกระชั้นชิดเกรงว่าอาจจะไม่ทันการอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนายเทวัลลิปตพันลบที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาสด้าเอฟซีเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าหลังทีมตกชั้นสู่ไทยลีก2ว่าในเร็วๆนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารถึงเป้าหมายในฤดูกาลหน้าว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรโดยอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วเนื่องจากต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผลงานที่ไม่สามารถทำให้ทีมอยู่ในไทยลีกต่อไปได้แต่จะมีทีมบริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารทีมแทน
19: ต้องดูว่าบอร์ดบริหารชุดใหม่เพราะผมเองก็ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะของเป็นผู้บริหารแล้วไม่สามารถที่จะให้เราอยู่ในไทยลีกต่อไปได้ผมก็มีโอกาสจะให้ผู้บริหารชุดใหม่มาทำมันดีกว่าน
18: ายเทวันกล่าวต่อว่าสำหรับตัวผู้เล่นต่างชาติอาจจะมีการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดส่วนนักเตะไทยคนไหนที่ยังเหลือสัญญากับทีมหรือนักเตะคนใดพร้อมสู้ต่อกับทีมในที2ก็ยังจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันทางนี้ต้องรอทีมบอร์ดบริหารชุดใหม่ประชุมอีกครั้งนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อให้นักกีฬานิสิตนักศึกษาได้โชว์ทักษะบาสเกตบอลโดยจะแข่งขันทั้งหมด4ภูมิภาครวม5สนามระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมนี้เพื่อชิงแชมป์ระดับประเทศและเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทพร้อมคว้าโอกาสเติบโตสู่เส้นทางนักกีฬาระดับอาชีพ ทีมชาติไทยไปจนถึงระดับนานาชาติที่ CU Sport Complex จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการร่วมมือกับเอสโคล่าในการจัดการแข่งขันเอสโคล่า 3x3 บาสเกตบอลยูลีก2026ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับศักยภาพนักกีฬาบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติโดยสมาคมได้จัดทีมงานและโค้ชทีมชาติมาร่วมให้คำแนะนำแก่นักกีฬารวมถึงร่วมทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขันเพื่อให้ทุกแมตช์เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานนักกีฬา 3x3 ในประเทศไทยให้มีโอกาสสะสมคะแนนและยกระดับอันดับของประเทศในระบบ FIBA ได้ในระยะยาวอีกด้วยนายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัท Facility Excellence จำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผ่านิคาดนาครายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าชิมลางชิมลางประกอบด้วยคำว่าชิมกับคำว่าลางคำว่าชิมหมายถึงลองลิ้มรสดูเช่นแม่ชิมแกงแล้วบอกว่าจืดไปให้เติมน้ำปลาอีกหน่อยคำว่าลางหมายถึงสิ่งหรือปรากฏการณ์ที่เชื่อกันว่าจะบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายเช่นพึ่งทำรังทางทิศตะวันออกของอาคารเป็นลางดีแมงมุมตีอกเป็นลางร้ายเมื่อประกอบคำว่าชิมกับคำว่าลางเป็นชิมลางจึงหมายถึงคอยดูว่าจะมีลางบอกเหตุร้ายหรือดีอย่างไรเช่นในเรื่องราชาธิราชมหาเทวีสั่งฆ่าหลวง3คนให้พลีกรรมบวงสรวงเทพยดาแล้วเที่ยวชิมลางทุกประตูเมืองปัจจุบันชิมลางมีความหมายเปลี่ยนไปโดยใช้หมายถึงอย่างดูท่าทีหรือเหตุการณ์ว่าจะดีหรือร้าย
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
24: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันตกของประเทศเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้น ื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนข้าวแช่ถือเป็นเมนูไทยโบราณที่ทรงคุณค่าและได้รับความนิยมโดยมีต้นกำเนิดมาจากอาหารมอญที่เรียกว่าเปิงดาร์ดหรือข้าวน้ำทั้งนี้ข้าวแช่เป็นเมนูที่ผสานกลิ่นหอมและสรรพคุณของสมุนไพรไทยไว้ได้อย่างลงตัวโดยแบ่งคุณประโยชน์ออกเป็น2 ส่วนหลักดังนี้1. สมุนไพรที่มีรสหอมเย็นโดยการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเช่นดอกมะลิใบเตยดอกกระดังงาหรือกุหลาบมอญเป็นต้นโดยมาใช้ปรุงน้ำข้าวแช่มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำและกลิ่นหอมยังช่วยบำรุงหัวใจผ่อนคลายความเครียดบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด2เครื่องเคียงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรเช่นตะไคร้กระชายหอมแดงซึ่งมีรสร้อนเล็กน้อยจะช่วยขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นบรรเทาอาการวิงเวียนที่มักเกิดในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากข้าวแช่แล้วเมนูอาหารว่างอย่างปลาแห้งแตงโมก็ได้รับความนิยมในช่วงอากาศร้อนๆด้วยเช่นกันครับเนื่องจากแตงโมนั้นเป็นผลไม้ฉ่ำน้ำที่มีรสหวานเย็นช่วยดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรรสเย็นที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายในช่วงอากาศร้อนอาทิน้ำตรีพลาช่วยล้างสารพิษและปรับสมดุลธาตุน้ำสับปะรดน้ำบัวบกน้ำใบเตยน้ำเก๊กฮวยและเฉาก๊วยช่วยเติมความสดชื่นและลดความร้อนในร่างกายได้ครับสำหรับการรับประทานข้าวแช่หรือปลาแห้งแตงโมนั้นไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติอย่างไรก็ตามในสภาพอากาศที่ร้อนจัดควรดื่มน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ดร้อนหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในช่วงอากาศร้อนอย่างยั่งยืนครับจบบทความประจำวันเรื่องข้าวแช่ปรับสมดุลร่างกายคลายร้อนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวจุธามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศอ่าน

0: ฟ้าให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ดิฉันดร.จริยาสอมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสทีมงานปันรักยินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจให้แก่ทุกท่านให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะคำกล่าวที่ว่าในความรักไม่มีความกลัวเป็นวลีที่ฟังดูเรียบง่ายค่ะแต่กลับสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของความรักอย่างแท้จริงคำกล่าวนี้มีรากฐานมาจากหลักศาสนาค่ะคือศาสนาคริสต์นะคะซึ่งเชื่อว่าความรักจากพระเจ้าคือความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขและความกลัวอย่างไรก็ตามนะคะหากเราพิจารณาในมุมมองของมนุษย์ทั่วไปคำกล่าวนี้ก็ยังสามารถที่จะตีความในเชิงจิตวิทยาและสังคมได
2: ้ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งจะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโรคภายนอกได้เป็นอย่างดีช่วงหน้านะคะรายการอุ่นฟ้าไอดินจะขอนำเรื่องราวของนายบุญส่งนับทองปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปี2569ในฐานะนายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ผู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาโรมนาถบพิตรในการทำสวนยางยั่งยืนปลูกป่าแบบผสมผสานจนรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและสร้างให้เกิดความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมารับฟังเรื่องราวดีๆจากรายการอุ่นฟ้าไอดินค่ะ

จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: มากกว่า40ปีและเป็นผู้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า22ปีด้วยความตั้งใจที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองเริ่มเก็บเงินจากที่ดินทำกินที่พ่อแม่แบ่งให้และเริ่มซื้อที่ดินในปี2528จำนวน75ไร่จนกระทั่งได้เริ่มประกอบอาชีพการทำสวนยางอย่างจริงจังต่อมาในปี2546จากแนวคิดแก้ปัญหาวิกฤตในช่วงราคายางตกต่ำนายบุญส่งเป็นตัวแทนเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสมาคมในการต่อสู้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำนายบุญส่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองจนในปี2558ได้ดำเนินกิจกรรมสวนยางแบบผสมผสานตามหลักวรรณเกษตรมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนสวนยางเชิงเดียวให้เป็นสวนยางที่สามารถสร้างรายได้จากหลายช่องทางเพื่อลดปัญหาจากผลกระทบของยางพาราตกต่ำเราไปฟังเรื่องราวของนายบุญส่งนับทองเล่าให้ฟังกันค่ะ
1: เริ่มต้นนี่ตั้งแต่เริ่มทำสวนยางแล้วครับตอนนั้นอายุ27ปีก็ทำสวนยางร่วมกับพ่อแม่นี่แหละนะพ่อแม่ก็ทำสวนยางเช่นเดียวกันนะครับอยู่มาวันหนึ่งพ่อก็เสียผมเป็นลูกคนที่สองไม่ได้เรียนหนังสือผมจบป.7ครอบครัวลำบากมากเพื่อนๆก็ไปเรียนหนังสือกันหมดเลยที่อยู่มันเป็นชนบทชื่อว่าบ้านกองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมัยนั้นเนี่ยผมจบป.7ปี2503ถนนที่อยู่ในชนบทที่จะวิ่งเข้าไปจังหวัดกระบี่หรือไปจังหวัดตรังเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังแดงนะครับก็คิดอยู่ในใจนะตั้งปณิธานว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเราจะทำอย่างไรในเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือมันเพราะมันต้องประกอบอาชีพก็มีทางเดียวเท่านั้นอยู่ชนบทก็คือต้องทำเกษตรกรรมในสภาพความเป็นจริงสวนยางพาราที่ทำอยู่กับครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนสวนยางที่ทำอยู่เนี่ยก็ตอนแรกก็เป็นป่ายางไม่ยางยางติดตาเป็นยางต้นกล้ามีอยู่ทั้งหมด20ไร่ถ้าเราแบ่งกันแล้วเนี่ยได้คนละไม่ถึง10ไร่ใช่มั้ย5คนเนี่ยถ้า20ไร่มันก็ได้แค่คนละ5ไร่ไม่ถึง5ไร่จะด้วยซ้ําไปมันจะไม่สามารถดํารงชีพอยู่ได้ในแนวทางของการเกษตรก็ในช่วงนั้นก็คิดว่ามันต้องมีที่ดินอย่างน้อยเนี่ยสัก20ถึง10ไร่มันถึงจะพอสามารถอยู่ได้ในค่าครองชีพในที่สุดก็ไปทํางานที่ภูเก็ตไปทําเหมืองแร่ที่ภูเก็ตช่วงนั้นหลังจากจบป.7 2503เนี่ยอายุ18ปีทําเหมืองแร่อยู่3ปีเหมืองแร่นี่ที่ภูเก็ตเนี่ยก็จะมีแรงงานขั้นต่ำแล้วช่วงนั้นเงินเดือน540บาทก็เก็บเงินได้เงินก้อนหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านมองแล้วว่าต้องหาที่ดินเพิ่มเพราะว่ายังไงเสียนี่เนื่องจากที่ดินที่เป็นมรดกเนี่ยยังไงเสียคงไม่พอที่จะประกอบอาชีพในทางด้านการเกษตรได้ปีที่ผมพยายามซื้อที่ดินได้เนี่ยอยู่ในปี2527หลังจากกลับมาบ้านก็มาประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านอยู่พักหนึ่งแหละแล้วก็เริ่มเก็บเงินได้แล้วก็ซื้อที่ดินในแปลงที่ผมทำส่วนใหญ่ยังยืนนี่แหละใช้เงินที่เก็บสะสมซื้อที่ดินตรงนี้ไร่ละ800บาทติดกับถนนเพชรเกษมเลยครับผ่านพ้นไปประมาณ20กว่าปีก็ทำเป็นส่วนใหญ่ยังยืนในระหว่างที่ทำงานไปทำสวนยางพาราไปเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือผมเป็นคนที่ยังไงแอนตี้พ่อค้าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาไปขายยางแล้วจะถูกกดราคาพอถูกกดราคาก็ทำให้คิดว่าเอ๊ะเราทำอย่างไรที่จะสามารถไปต่อสู้กับในส่วนของการได้รับความไม่เป็นธรรมในการขายยางขายผลผลิตเนี่ยก็เลยคิดเรื่องการรวมกลุ่มกันจะตั้งกลุ่มในสมัยนั้นเนี่ยกลุ่มธรรมชาติของเรานี่จะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือเกษตรตำบลเข้ามาก็จัดตั้งกลุ่มรวบรวมกลุ่มกันผมก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่มในการที่จะดำเนินการในการที่จะรวบรวมผลผลิตคือยางนี่แหละครับยางเนี่ยเราก็ทำรวบรวมยางให้มีคุณภาพแล้วก็นำมารวมกันแล้วก็ให้พ่อค้ามาประมูลขายพ่อค้าก็ได้รับความเป็นธรรมในระดับหนึ่งเรื่องของราคาเพราะว่าจะมีพ่อค้าเข้ามาประมูลราคายางในวันที่เราขายเนี่ย15วันเราขายครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีพ่อค้าเข้ามาประมูล 3-4 คนแล้วก็คนที่ได้ราคาสูงสุดก็จะได้ รับ

0: สินค้าคือยางพาราไปผมก็ทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสัก 5-7 ปีได้มึงก็ได้รับเลือกจากประธานกลุ่มให้ไปเป็นนายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่อีกตำแหน่งหนึ่งในช่วงนั้นเพราะว่ามีการเดินกระบวนเรียกร้องเรื่องของราคายางกันเยอะมากนะครับก็ได้รับการเลือกไปเป็นนายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ก็มีคณะกรรมการอยู่ทั้งหมด15ท่านก็ไปเป็นนายกสมาคมอีกตำแหน่งหนึ่งก็อยู่ในองค์กรเป็นทางการและมีโอกาสได้ขึ้นไปประชุมที่กรุงเทพนะได้มีโอกาสขึ้นไปคุยกับประเด็นเรื่องของราคายางตกต่ำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับต่อสู้ในเรื่องของหน้าราคาผมเป็นนักกิจกรรมในเรื่องของการเดินขบวนแนวร่วมในเรื่องของการเดินขบวนต่อต้านเวลาราคายางตกต่ำนี่ก็จะมีการปิดถนนกันผมอยู่ในแกนนำตรงนั้นแหละแต่ว่าโชคดีนิดนึงผมเองเนี่ยเนื่องจากผมไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทำให้รอดจากเรื่องของการโดนคดีไปส่วนใหญ่นี่ถ้าไปต่อสู้เกี่ยวเรื่องราคายางแล้วผมจะไม่เอาการเมืองเข้ามาเลยแล้วผมจะไม่เอาเด็ดขาดเลยเพราะว่าถือว่าอันนี้เราต่อสู้บนพื้นฐานของเกษตรกรจริงๆผมมาถึงจะทำว่าเราสู้เรื่องราคาไม่ได้เนี่ยเมื่อไปฝึกอบรมศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มาบเอื้องของอาจารย์ยักษ์ที่ชลบุรีนะครับจะทำตรงนั้นด้วยว่าพอหลังจากที่ได้มีการฝึกอบรมสัก3คืน4วันได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่อะไรต่างๆแล้วก็ถึงจะทำว่าศาสตร์พระราชาศาสตร์นี้แหละที่จะพาตัวเราให้สามารถอยู่รอดแล้วก็ยังยืนได้จริงๆก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ถ้างั้นถ้าเราสู้เรื่องราคาไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผืนดินของเราที่เราทำอยู่เนี่ยจากเราเกลี่ยยางได้ประมาณปีละ250กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีบางช่วงราคายางที่มันตกต่ำลงไปมากๆเนี่ยมันอยู่ที่กิโลกรัมละ30กว่าบาทเอามาคิดดูถ้า30กว่าบาทถ้ามันเอา250กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีไปคูณมันก็ได้อยู่แค่นั้นแหละใน1ปีต่อ1ไร่เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพหรอกถ้าว่าในช่วงราคายางตกต่ำเยอะๆเนี่ยหลังจากที่ได้เข้าใจในศาสตร์พระราชาขององค์สมบัติสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้ก็มองแนวทางถ้างั้นทำอย่างไรเพิ่มมูลค่าในพื้นที่ของเราจากในพื้นที่1ไร่เนี่ยที่เราเคยได้ยางอยู่250กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีแล้วก็คูณกับราคายางที่เรารู้อยู่ว่ายังไงมันก็ไม่พอว่าเราจะเพิ่มมูลค่าพื้นที่ของเราใน1ไร่เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมผมเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะเป็น10ปีมาแล้วนี่เฉลี่ยแล้วเรามีรายได้นี่ประมาณต่อปีเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทต่อไร่ถ้า10ไร่ก็ได้ 100,000 ทีนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรเราที่ส่วนใหญ่จะค่าเฉลี่ยของพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10ไร่เท่านั้นเองเกษตรกรถือครองที่ดินที่เรามีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เลยเริ่มไปดูงานแต่ว่าผมโชคดีอย่างนึงพอไปเป็นผู้นำเกษตรกรเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นนายกสมาคมสหพันธ์สวนยางเนื่องจากว่าสมาคมจังหวัดเนี่ยนะสามารถเลือกไปเป็นนายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้ก็มันคือหมายถึงว่าหลายๆสมาคมเริ่มมารวมตัวกันแล้วก็ไปเป็นผู้นำองค์กรสมาคมในระดับประเทศได้นั้นก็ส่วนหนึ่งก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นตรงส่วนนายกสมาคมสหพันธ์สวนยางแห่งประเทศไทยอยู่ระยะเวลา6ปีในห่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้รับเลือกให้ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสภาเกษตรกรแห่งชาติผมก็อยู่ในสาขาของยางพาราแล้วก็สาขาของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะผมเลือกสักสองสาขานี้เพราะว่าในสภาที่เราสามารถเลือกได้สองสาขาพอได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็สร้างโอกาสในเรื่องของการได้ไปดูงานนะครับการดูงานเวลาเราไปประชุมเนี่ยก็จะพยายามไปประชุมกันในพื้นที่ในท้องถิ่นก็เลือกในพื้นที่ที่มีโครงสร้างที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้ในการจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับองค์กรแล้วก็ตัวเราเองในแง่ของประสบการณ์ก็มีโอกาสตรงนี้ครับได้ไปจากการสั่งสมของตัวประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ผมถึงสัจธรรมว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตในพื้นที่1ไร่เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของยางอย่างเดียวเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลย พราะว่ามันจะไปตรงกับศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาของในลักษณะของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะมีทั้งในส่วนของโคกหนองนาแล้วก็ทฤษฎีใหม่มันมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสมนะครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปฝึกไม่ได้ไปทำตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งตอนนี้ในขณะนี้ที่ผมอยู่นี่เปิดเป็นศูนย์อยู่ก็พยายามที่จะดำเนินการให้ตรงตอนนี้เนี่ยเป็นสถานที่เรียนรู้
1: คุณผู้ฟังคะสวนยางยั่งยืนตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปัจจุบันนายบุญส่งนับทองมีพื้นที่ทำการเกษตรกว่า90ไร่ประกอบด้วยสวนยางยั่งยืน27ไร่40ตารางวาสวนยางพารา8ไร่และสวนปาล์มน้ำมันอีก60ไร่สวนยางยั่งยืนเป็นสวนยางแบบผสมผสานมีการประเมินรายได้พืชที่ปลูกร่วมในสวนยางซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนในชื่อสวนยางยั่งยืนจากพื้นที่27ไร่แยกออกเป็นสระน้ำ4ไร่คลองไส้ไก่4เส้นจากนั้นก็ปลูกยางพารามีการทำประมงปล่อยปลาปล่อยกบไก่ป่าในตอนแรกจะไม่ได้คิดถึงการทำสวนยางแบบผสมผสานหรือสวนยางยั่งยืนมุ่งเน้นแต่ราคายางเพียงอย่างเดียวการทำสวนยางพาราในลักษณะพืชเชิงเดียวถือว่ามีความเสี่ยงสูงเกษตรกรสวนยางควรหันมาใส่ใจบริหารจัดการสวนยางพาราให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือปลูกพืชผักเสริมในสวนยางพาราหรือการเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจอื่นๆควบคู่กันไปในสวนยางพาราเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงดูครอบครัวเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายวิธีนี้จะช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนและก็จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางหลุดพ้นจากปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไปได้เราไปฟังนายบุญส่งนับทองเล่าให้ฟังในเรื่องนี้กันต่อค่ะ
0: ปี2557ประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นนายกเปิดผมได้มีโอกาสไปประชุมกับท่านในปีเรียกประชุมกนย.เรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติและผมก็อยู่ในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติอยู่พอดีก็ได้มีโอกาสได้ประชุมกับท่านผมเองผมก็เตรียมอยู่แล้วนะครับข้อมูลต่างๆผมได้จังหวะเลยผมก็เรียนท่านในที่ประชุมกนย.ผมบอกว่าถ้างั้นราคาไม่ได้แต่ผมขอเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ในสวนยางได้ไหมท่านถามว่าทำอย่างไรผมก็อธิบายท่านฟังเลยผมบอกว่าปลูกยางให้น้อยลงหมายถึงว่ายางจาก72ต้นต่อ1ไร่เนี่ยผมจะลดพื้นที่ปลูกยางลงให้เหลือประมาณ40ต้นต่อไร่ด้วยเหตุผลที่ว่าจำเป็นต้องลดจำนวนต้นยางลงเนี่ยเพราะว่าต้นยางถ้าปลูก72ต้นต่อไร่เนี่ยมันจะร่มแล้วก็จะไม่มีแสงลงมาข้างล่างเลยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยางอย่างเดียวผมก็เรียนท่านว่าผมขออย่างนี้ได้ไหมผมขอที่จะทำแบบผสมผสานนะแล้วก็ปลูกต้นยางให้น้อยลงแล้วก็ใส่พืชอื่นๆเข้าไปเพื่อที่จะยกระดับรายได้ท่านบอกทำได้เลยท่านนั้นไปสั่งที่กระทรวงเกษตรแต่วันนั้นผมยังจำได้แม่นเลยครับหลังจากวันประชุมวันนั้นผมกลับมาผมก็มาขอทุนปลูกแทนที่การยางสมัยนั้นยังเป็นกองทุนสงเคราะห์อยู่นะครับกลับมาผมบอกกองทุนสงเคราะห์ว่าผมจะขอทุนปลูกแทนแบบผสมผสานซึ่งยังไม่มีใครคิดเลยในตอนนั้นแล้วก็การยางเองน่ะในขณะนั้นเนี่ยกองทุนสงเคราะห์เองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ผมบอกว่าผมจะขอทำแบบนี้นะแต่ว่าเนื่องจากผมเองอยู่ในส่วนของประธานองค์กรการกับว่าเป็นคนระดับแกนนำที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาจะรู้จักกันทั้งหมดนะครับเขาก็เฉยๆก็คือจริงๆเนี่ยมันผิดระเบียบนะเพราะว่าในระเบียบของกองทุนสงเคราะห์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะลดยางพาราลงมาได้มันจะต้องปลูกเขาจะต้องให้ปลูกไม่น้อยกว่านั่นแหละ72ต้นต่อ1ไร่แต่ว่าผมมาปลูก40ต้นต่อ1ไร่แล้วก็ผมก็ปลูกพืชอื่นผสมผสานลงไปสิ่งที่ปลูกลงไปเนี่ยผมจากประสบการณ์ที่ผมไปดูงานได้ไปเห็นหลายๆพื้นที่สวนสมรมก็ดีสวนผสมผสานก็ดีสวนพระเท่าก็ดีอะไรต่างๆผมก็มาคิดออกแบบยางเนี่ยผมปลูกระหว่างรอกยางเนี่ย12เมตรแล้วก็ระหว่างแถวยางผมก็จะปลูกแค่3เมตรในลักษณะนี้1ไร่เนี่ยจะได้ ต้นยางอยู่ประมาณ40ต้นต่อ1ไร่แล้วช่วงระหว่างต้นยางกับต้นยางเนี่ยมันจะกว้างนะจะกว้างจะมีพื้นที่ให้เราสามารถที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบพื้นที่ให้มันสอดคล้องกันกับแนวคิดที่เราต้องการจะเพิ่มรายได้ตามที่ผมคำนวณไว้นะครับผมเป็นคนชอบต้นไม้สิ่งหนึ่งที่ผมมองในช่วงแรกก็คือไผ่เพราะว่าอยากไปดูไผ่หลายๆพื้นที่ในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางก็ดีเนี่ยไผ่จะให้ผลผลิตเร็วมากปลูกครั้งเดียวแล้วให้ผลผลิตหมุนเวียนตลอดไปเลยโดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่ผมก็ลงไผ่ในระหว่างร่องยางไปชุดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ไม้ป่าปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้โตเร็วไม้เศรษฐกิจเพิ่มเข้าไปในระหว่างร่องยางโดยคำนวณตามแนวคิดว่าต้นไม้ที่โตเร็วน่าจะต้องอยู่ยังไงต้นไม้ที่โตช้าจะต้องอยู่อย่างไรนั้นในส่วนของไม้ป่าไม้เศรษฐกิจไม้โตเร็วทีนี้ในส่วนของด้านล่างด้านล่างเพราะไม้มันจะมี3ระดับนะครับไม้ชั้นเรือนยอดไม้กลางแล้วก็ไม้ล่างนะครับอันนี้ยึดแนวเดียวกับป่าสามอย่างของในหลวงเลยแนวคิดเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็ใส่ไม้ที่ต้องการแสงน้อยอย่างเช่นพวกสละอินโดพวกพืชผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านผักเหมียงผักหวานป่าพืชสมุนไพรเราสามารถปลูกได้ในแสงที่ไม่มากสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้มันเกิดแนวทางที่กลายเป็นลักษณะของการผสมผสานที่ทำให้เกิดการลงตัวก็เกิดการลงตัวขึ้นในชุดความคิดเหล่านี้แต่ว่าก็มีบางครั้งคนมาดูงานผมก็จะบอกว่าที่ผมทำเนี่ยเป็นการทดลองแล้วก็เป็นงานวิจัยของชาวบ้านที่ทำโดยแนวคิดของตัวเองโดยอาศัยวิเคราะห์จากประสบการณ์ที่ไปเห็นมาได้ต่างๆแต่มันก็ยังมีตัวที่พลาดให้เห็นอย่างเช่นเราเอาไผ่พันธุ์กิมจุงไปปลูกร่วมกับยางซึ่งมันก็ไม่ได้นะไผ่พันธุ์กิมจุงผมจะให้รายละเอียดนิดนึงนะครับปลูกไผ่เนี่ยที่เป็นไผ่เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นไผ่พันธุ์สร้างมนไผ่พันธุ์สร้างมนนี่เป็นไผ่เศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีมากเลยครับเนื้อก็จะแกร่งโตเร็วแล้วก็ถ้าอายุ 6-10 ปีนี่ลำเขาก็จะเริ่มโตเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนนะครับหน้าตัดเขาจะมีหน้าตัดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง4นิ้วซึ่งให้เนื้อไม้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ที่โคนนี่เกือบจะตันเนื้อไม้แกร่งก็สามารถนำมาใช้งานได้ดีมากอันนี้เป็นราชินีไผ่เลยครับในตัวสั่งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีไผ่พันธุ์ข้าวหลามกับแดงข้าวหลามกับแดงนี่ใช้ทำข้าวหลามนะแล้วก็มีไผ่ยักษ์นั่นแล้วก็ไผ่รวกไผ่อื่นๆอีกหลายๆชนิดที่ปลูกเข้าไปในสวนยางยั่งยืนอันนี้เป็นไผ่นะครับตอนนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวในส่วนของตัวผลผลิตได้เพราะว่าไผ่นี่อายุแค่3ปีเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับในส่วนของไม้นี่ผมจะออกแบบปลูกไม้ป่าไม้ป่านี่ก็จะมีพวกมะค่าไม้แดงไม้ชิงชันไม้ตะเคียนไม้ตาเสือพวกจำปาทองกันเกาไม้เขี้ยมไม้พยุงไม้ยางนาไม้สักไม้สยาขาวเยอะมากไม้ที่เอามาปลูกนี่นะครับผมจะปลูกในลักษณะที่เป็นการผสมกันจะไม่ปลูกเชิงเดียวหมายถึงว่าไม้ที่เอามาปลูกเนี่ยจะปลูกผสมสลับกันหมดเลยครับแต่ผลที่ปลูกแบบนี้เนี่ยเนื่องจากหลังจากการศึกษาสภาพของป่าจริงๆแล้วป่าที่เราเข้าไปในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าดงดิบเราจะเห็นว่าไม้ป่าเนี่ยจะไม่ได้อยู่เฉพาะเพียงอย่างเดียวจะอยู่สลับกันก็มีแนวคิดว่าถ้าเราปลูกแบบเชิงเดียวมันก็อาจจะมีโอกาสเช่นเดียวกับยางเพราะว่ายางตอนนี้เนี่ยถ้าเราปลูกเชิงเดียวเนี่ยปัญหาของยางในขณะนี้คือมีโรคนะอย่างโรครากเน่าโรครากขาวโรคใบร่วงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งในขณะนี้แม้กระทั่งการยางเองก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าจะปลูกไม้ก็จะต้องปลูกผสมประสานเช่นเดียวกันเพลินผมมีโอกาสได้เห็นเอกสารของป่าไม้มีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งบอกว่าเรื่องของไม้ป่าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผสมนะแล้วจนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนเกษตรตามรูปแบบของวัฒนเกษตรเนี่ยเขาจะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองอันนั้นก็เลยมีแนวคิด ในลักษณะที่ว่าปลูกผสมทีนี้เมื่อไม้เนี่ยโตขึ้นเริ่มโตขึ้นเราก็จะปลูกพืชล่างที่ได้เรียนไปแล้วก็คือพืชผักสวนครัวที่เราสามารถปลูกในที่ร่มได้แสงดำไรก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้พืชหัวอย่างเช่นมันมือเสือมันแดงบอนพื้นบ้านอะไรเหล่านี้นะครับสละอินโดแล้วก็พืชสมุนไพรอย่างเช่นกระวานกระชายขาวนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถปลูกในพื้นล่างได้ก็สรุปว่าในพื้นที่ของเราเนี่ย1ไร่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็ไม่ไปคาดหวังแต่ราคายางเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าในขณะที่ราคายางไม่ดีสมมติราคายางไม่ดีราคายางตกต่ำเราก็สามารถที่จะหยุดกรีดยางแล้วก็เอาตัวผลผลิตที่เรามีอยู่ในพื้นที่เนี่ยออกมาเป็นตัวที่จะสามารถประทังในส่วนน้อยเป็นรายได้ทำให้ก่อยเกิดรายได้ขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของการผสมผสานที่ผมคิดว่าถ้าเราทำจริงๆแต่ต้องมีความอดทนในช่วงแรกนิดหนึ่งนะครับในช่วงหลังเนี่ยเราจะมีความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตรอย่างแน่นอนเลยครับแล้วว่าชัดเจนที่สุดก็คือความยั่งยืนจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากที่ผ่านไปตอนนี้อายุก็ปีที่8ก็กลายเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้เกษตรกรเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานทั้งประเทศเลยครับอันนี้ทั่วทั้งประเทศหลายๆจังหวัดถ้าต้องทราบข่าวเขามีความสนใจก็เข้ามาศึกษาดูงานได้แล้วก็ในส่วนของไผ่ในขณะนี้เนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นลำตัดมาเสร็จแล้วก็นำมาแช่สารกันมอดแล้วนำออกมาแปรรูปถ้าจะให้เพิ่มมูลค่าสูงขึ้นไปอีกก็คือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถ้าไม่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เราก็จำหน่ายออกไปเป็นไม้ไผ่แต่ละอันตามขนาดตามไซส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยการเพิ่มมูลค่าในส่วนของสวนยางยั่งยืนในแต่ละ1ไร่เนี่ยขอเรียนว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยถ้าไปเทียบแล้วในขณะนี้นี่พืชเสริมเหล่านี้เนี่ยมีรายได้มากกว่ายางพาราถึง2เท่าเลยครับแสดงให้เห็นว่าถ้าเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำผสมผสานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนเนี่ยมีโอกาสทั้งหมดเลยครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นแค่พื้นดินเฉยๆแต่พอเราออกแบบไม่เป็นคลองไส้ไก่นะครับตามศาสตร์พระราชาเลยนะครับคลองไส้ไก่ผมขุดคลองไส้ไก่ขึ้นมาแล้วก็กักน้ำไว้มีสระเก็บน้ำแล้วก็ดึงน้ำก็เป็นในคลองไส้ไก่แล้วก็เลี้ยงปลาในขณะเดียวกันเนี่ยก็ใช้พืชผักที่เป็นอาหารปลาโดยที่เราไม่ต้องใช้อาหารปลาที่ซื้อจากบริษัทซึ่งราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็ออกแบบในส่วนของตัวอาหารปลาแบบที่ใช้ฟางข้าวแล้วก็ใช้มูลสัตว์อย่างขี้วัวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้ไก่อะไรเนี่ยอาบลงไปผสมกันแล้วก็มันก็จะเกิดตัวอะไรอะไรน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้กลายเป็นอาหารปลาอันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งในส่วนของการทำประมงนะครับซึ่งในสิ่งเหล่านี้เนี่ยในส่วนยังที่อื่นที่ผมทำอยู่เนี่ยมันจะครบแบบศาสตร์พระราชาเลยครับ
1: คุณผู้ฟังคะนายบุญส่งนับทองปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายปี2569ด้วยบทบาทของการพัฒนาสวนยางระบบเกษตรผสมผสานยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั่วประเทศนายบุญส่งนับทองเจ้าของรางวัลเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นระดับประเทศปี2566เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทำสวนยางและการเกษตรมาอย่างยาวนานดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำสืบสารแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชา6มิติได้แก่น้ำดินเกษตรป่าพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมโดยนำมาปรับใช้จัดการพื้นที่เกษตรของตนเองพัฒนาสวนยางพาราเป็นสวนยางแบบผสมผสานตามหลักวรรณเกษตรเปลี่ยนสวนยางเชิงเดียวสู่ระบบผลิตที่สร้างรายได้หลายช่องทางลดความเสี่ยงจากปัญหาราคายางควบคู่กับการจัดระบบน้ำในสวนยางด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์มีการปลูกไม้หลากหลายชนิดร่วมกับการทำสวนยาง รวมถึงแปรรูปไม้และผลผลิตในสวนยางให้เกิดมูลค่าเพิ่มถือเป็นต้นแบบสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรนอกจากนี้นะคะนายบุญส่งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายเครือข่ายสวนยางยั่งยืนกว่า20เครือข่ายทั่วประเทศรวมกว่า 1,000 รายพร้อมทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสวนยางยั่งยืนให้เกษตรกรหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรต่างประเทศอีกด้วยเราไปฟังนายบุญส่งนับทองเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ผมคิดว่าเกษตรกรเนี่ยต้องปรับตัวแน่นอนที่สุดถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยแล้วยังยึดเชิงเดียวอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าศาสตร์เกษตรศาสตร์ไหนผมคิดว่าคงจะไปยากในอนาคตนะครับไม่ว่าจะปาล์มยางข้าวมันอ้อยในที่สุดเราจะไปจบตรงที่ต้นทุนสูงแล้วก็ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนถ้าเรายังเดินต่อไปในลักษณะของเชิงเดี่ยวแบบนี้เนี่ยเมื่อไม่คุ้มทุนสุดท้ายนี่เท่าที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือที่ดินจะถูกเปลี่ยนมือคือเกษตรกรถ้าไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยยากครับยากที่สุดที่เราจะสามารถอยู่ได้ในลักษณะของเราก็เห็นอยู่แค่เป็นพนักงานหรือการรับจ้างเนี่ยต่อไปถ้าเหมือนโดยทั่วไปนี่ก็เห็นอยู่แล้วเห็นตัวอย่างอยู่แล้วมีที่ดินแต่ว่าขายออกไปหลุดมือไปแล้วก็ในที่สุดก็รับจ้างในที่ดินของตัวเองผมไม่อยากให้เกิดภาพเหล่านั้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับตัวครับในส่วนของเกษตรกรลักษณะการปรับตัวนี่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสวนยางยั่งยืนที่ผมทำเนี่ยอาจจะ27ไร่นะครับอาจจะมีพื้นที่เพราะว่าผมได้สั่งสมตัวพื้นที่เอาไว้ก่อนแต่ถ้าทำในลักษณะแบบสวนยางยั่งยืนเนี่ยแม้จะ5ไร่10ไร่นี่ก็อยู่ได้ครับเพราะว่าผมคำนวณไว้หมดแล้ว5ไร่10ไร่อยู่ได้สบายเลยนะครับแล้วเราสามารถใช้แรงงานของครอบครัวแรงงานของตนเองเข้าไปสิ่งสำคัญคือในส่วนของราชการก็คงต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้เกษตรกรที่สามารถเดินได้สามารถไปต่อได้แล้วก็คงต้องยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าอย่างไรยังไงเสียนี่ถ้าเราทำลักษณะของจำนวนน้อยแต่ใช้จ่ายจำนวนมากเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมันต้องปรับแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยอยู่ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือใช้พออยู่พอใช้พอกินพออยู่นะครับถ้าไม่เดือดร้อนอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราทำอยู่ลักษณะนี้แล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเราจะอยู่ได้อย่างสบายนะครับทีนี้ในส่วนของเยาวชนเยาวชนนี่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้คือผมมองในส่วนของแม้กระทั่งในครอบครัวเองนะครับก็จะเห็นว่าหลานๆนะ2-3คนเนี่ยแม้เราจะใช้รูปแบบกรอบต่างๆเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของมือถืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังยากอยู่เหตุผลเพราะว่าสังคมในขณะนี้เนี่ยเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่แม้กระทั่งตัวผมเองกับลูกๆไม่มีปัญหาลูกๆเราอบรมสั่งสอนจนกระทั่งสามารถอยู่ในครอบครัวที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าในขณะนี้หลานๆเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ายากนะในส่วนของแนวทางที่เราจะวางกรอบให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมเนี่ยจะยากในส่วนของภาคครอบครัวเองเนี่ยสามารถทำได้เพียงส่วนเดียวส่วนหนึ่งแต่ในส่วนที่ผมอยากจะฝากไปด้วยในขณะนี้นี่ก็คือในส่วนของภาคราชการจะต้องหาวิธีการในการดำเนินการไม่ให้เยาวชนเหล่านั้นเนี่ยฟรีจนกระทั่งเกินเลยไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์ผมดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยนะครับประเทศนอร์เวย์ประกาศว่าเด็กที่อายุ14ปีต่ำลงมาจาก14ปีเนี่ยไม่สามารถใช้โซเชียลก็ออกกฎหมายเลยนะครับออกกฎหมายเลยไม่สามารถใช้โซเชียลได้แล้วจีนเนี่ยจีนประเทศจีนเนี่ย ออกระเบียบเด็กนักเรียนที่เข้าไปเรียนหนังสือนอกเหนือจากการที่จะใช้มือถือเพื่อการเรียนแล้วเนี่ยไม่ให้นำเข้าไปในห้องเรียนอันนั้นก็ออกระเบียบทั้งประเทศเลยแล้วอันนี้ผมฝากทำอย่างไรสะท้อนไปยังรัฐบาล นะรัฐบาลเรากระทรวงศึกษาธิการว่าทำอย่างไรให้เราสามารถวางกรอบเหล่านี้ได้ให้เราสามารถที่จะให้เยาวชนของเราเนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดออกไปจนกระทั่งวันนี้นี่เราจะเห็นว่าเด็กนักเรียนที่หลุดนอกกรอบออกไปจากการเรียนจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เรียนต่อไม่สามารถศึกษาต่อได้เนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาทุกๆปีจากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการทีนี้ย้อนกลับมาว่าจะทำอย่างไรที่จะดึงเอาเยาวชนเหล่านี้กลับมาได้สิ่งหนึ่งอยู่ที่ภาคครอบครัวนะครับครอบครัวจะต้องให้ความสำคัญกับบุตรหลานของเราเองว่าทำอย่างไรให้บุตรหลานของเราเนี่ยอยู่ในกรอบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นั่นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองในส่วนของภาคครอบครัวแล้วก็ภาคโรงเรียนต้องฝึกให้เด็กเยาวชนเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในขั้นที่เรียนหนังสือเนี่ยต้องฝึกให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเช่นมีน้องๆนักเรียนนักศึกษาเข้ามาถ่ายทำคลิปเพื่อที่จะส่งคลิปเหล่านี้เนี่ยไปประกวดของกระทรวงศึกษาธิการผมก็ได้มีโอกาสได้อธิบายให้น้องๆก็เข้าใจว่าที่น้องก็มาถ่ายทำคลิปได้เนี่ยเพราะว่าเรามีสถานที่ตรงนี้การมีสถานที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีคนทำให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆฐานเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานเรื่องของประมงเรื่องของการเลี้ยงชนโรงเรื่องของการเผาถ่านการเพิ่มมูลค่าในส่วนของไผ่อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งน้องก็ถ่ายทำละเอียดมากสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เขาสามารถที่จะมาศึกษาความรู้ได้แต่ว่าน้องๆเขาจะต้องมาสัมผัสจะต้องมาดูและผมก็คุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองที่นะในพื้นที่ในท้องถิ่นเนี่ยครับว่าสิ่งแรกที่จะทำให้น้องๆเขาสนใจได้เนี่ยคือต้องเข้ามาดูในพื้นที่ต้องเข้ามาดูงานมาเก็บเกี่ยวศึกษาในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะให้แม่นยำถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้นก็คือได้ลงมือทำเองได้ลงมือปลูกต้นไม้ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้จะเกิดทักษะขึ้นหลังจากที่น้องเขาฝึกแล้วถ้ายิ่งฝึกทำซ้ำอยู่บ่อยๆในที่สุดก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดทักษะแล้วก็เกิดความเป็นประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ครับผมอยากให้ราชการที่เกี่ยวข้องอยากจะส่งเสริมตรงส่วนนี้นะไม่ใช่เฉพาะที่ศูนย์ของผมที่เดียวผมอยากจะฝากให้ส่งเสริมทั่วทั้งประเทศที่มีศูนย์เหล่านี้อยู่มีสถานที่เหล่านี้อยู่ที่จะทำให้น้องๆเด็กๆเยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เห็นได้เข้าใจและได้สัมผัส
1: คุณผู้ฟังคะนายบุญส่งนับทองได้ถ่ายทอดผลงานอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสวนยางยั่งยืนทั่วประเทศกว่า20เครือข่ายทุกภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคใต้13จังหวัดภาคเหนือ3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3จังหวัดและภาคตะวันออก2จังหวัดอาทิสมาชิกชาวสวนยางจังหวัดกระบี่เครือข่ายสวนยางยั่งยืนแห่งประเทศไทยสมาคมชาวสวนยางสมาคมผู้ผลิตยางยั่งยืนและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเกษตรกรหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่เข้ามาดูงานในพื้นที่รวมทั้งผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและนอกจากนั้นนายบุญส่งยังได้รับรางวัลอีกมากมายอาทิรางวัลเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่นประจำปี2566จากการยางแห่งประเทศไทยรางวัลองค์กรแห่งปัญญาให้คำปรึกษาสะท้อนปัญหาจากประชาสุรัตในปี2555จากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผลงานแห่งความสำเร็จเหล่านี้ทำให้นายบุญส่งนับทองได้รับรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปี2569
0: รางวัลที่ได้รับอยู่ในศาสตร์ของผู้นำชุมชนและเครือข่ายการได้รับรางวัลครั้งนี้เนี่ยผมได้คุยกับที่ว่าเป็นเครือข่ายก็ดีหรือคนที่เข้ามาส่งเสริมก็ดีเนี่ยผมบอกว่ารางวัลที่ได้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่สำหรับตัวผมเท่านั้นแต่เป็นแรงผลักดันแรงส่งเสริมของทุกๆบุคคลทุกๆกลุ่มทุกๆเครือข่ายและทุกๆส่วนของภาคราชการที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยขอเรียกว่าผลงานผลสำเร็จนี้เนี่ยขอให้เป็นของส่วนรวมเป็นของทุกๆท่านของทุกๆคน เพราะลำพังตัวผมคนเดียวเนี่ยคงไม่สามารถที่จะดำเนินการตรงส่วนนี้ให้เกิดความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตผมในช่วงหนึ่งของชีวิตช่วงปลายของชีวิตที่ดำเนินมาเนี่ยนะครับดังที่เรียนแล้วว่าผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องขององค์กรมาตั้งแต่อายุ20กว่าปีใช่ไหมครับเกี่ยวกับกลุ่มเกษตรกรการรวมกลุ่มการขายยางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จนกระทั่งได้รับเลือกไปเป็นนายกสมาคมจนกระทั่งเป็นนายกสมาคมสหพันธ์เกษตรยางแล้วก็ไปอยู่สภาเกษตรกรแห่งชาติเรามีเครือข่ายอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศครับและผมเองเนี่ยระยะหลังจากที่กลับมาทำสวนยางยั่งยืนเนี่ยก็มีเครือข่ายอยู่ตลอดนะครับดำเนินการเครือข่ายอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการประชุมในออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบซูมแบบออนไลน์และต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่ตลอดเลยครับร่วมกับเครือข่ายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเองเนี่ยมีโอกาสในวันนี้ว่าเราทำงานแล้วอยากให้มันเกิดความสำเร็จนอกเหนือจากในส่วนของตัวเราเองก็พยายามที่จะดำเนินการให้เห็นว่าถ้าเราทำจริงๆจังๆเนี่ยแล้วก็พยายามให้เห็นสิ่งที่ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาก็คือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานก็ดีหรือฝ่ายส่งเสริมก็ดีผมจะบอกว่าถ้าจะให้ประสบความสำเร็จจริงๆกับเกษตรกรเนี่ยต้องให้เขาเห็นเพราะว่าถ้าสมมติลองเปิดดูในโซเชียลนะเราจะเห็นมันผ่านสายตาไปแล้วมันก็ผ่านไปใช่ไหมผ่านแล้วก็ผ่านเลยอยู่ตลอดเวลามันจะไม่เหมือนการมาสัมผัสด้วยตัวเองอันดับแรกได้เห็นก่อนเห็นเนี่ยยังไม่ท่องแท้เห็นแต่ถ้าเมื่อไรที่เราได้ทำกับมือเองเนี่ยตัวนั้นแหละทักษะจะเกิดความคิดจะเกิดตรงตัวนี้แหละผมพยายามที่จะคุยกับทุกคนที่เข้ามาศึกษาดูงานว่าขอให้มาดูงานก่อนตอนแรกดูงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นี่กลับไปทำถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคนี่ขอให้ประสานติดต่อกลับมาผมพร้อมยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกอย่างนะอย่างที่ผมได้เรียนแล้วต้นว่าบางครั้งนี่ทำผิดนะครับไม่ได้ถูกทั้งหมดหรอกแต่ว่าพอผิดแล้วเราก็รู้ว่ามันผิดเราก็ปรับแก้ไปแล้วก็เอาสิ่งที่มันมีความจริงไปได้ใส่เข้าไปในขณะที่คนที่มาดูงานเนี่ยผมจะบอกทุกครั้งเลยทุกคณะเลยที่เข้ามาแล้วชี้ให้เห็นว่าตรงไหนอ่ะที่ทำแล้วผิดอันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปลองแล้วอันนั้นผิดแน่นอนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ผิดถ้าทำแบบนี้นี่ผิดแน่นอนทำสิ่งที่ถูกมันก็เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยเวลาเข้าไปดูงานเนี่ยบอกว่าบริบทพื้นที่ของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคิดจะทำเนี่ยจะต้องไม่ลอกเอาทั้งหมดเอาตัวไหนที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้เอาทำตัวไหนที่ดูแล้วน่าจะไม่สามารถทำได้อย่าไปทำนะครับอย่าไปทำเอาเฉพาะส่วนที่สามารถทำได้ให้เข้ากับบริบทของตัวเองนะครับจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรามีเครือข่ายสวนยางยั่งยืนเนี่ยครับทั่วประเทศครับไม่ว่าจะใต้เหนือกลางอีสานตะวันออกตะวันตกเรามีเครือข่ายหมดครับแต่ว่าในส่วนของเครือข่ายเราเนี่ยเนื่องจากเป็นเครือข่ายธรรมชาติเรายังไม่มีในส่วนของราชการเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตัวงบประมาณส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการประชุมกันทางซูมครับจะมีการประชุมกันแต่ละครั้งนี่ก็อาจจะมีบ้างเวลาได้รับจัดสรรงบประมาณมาก็จะจัดเป็นงานใหญ่เลยครับอย่างเช่นจัดที่บุรีรัมย์ครั้งหนึ่งแล้วก็จัดที่จังหวัดลำปางครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะจัดระดับประเทศเลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าเครือข่ายสวนยางยั่งยืนระดับประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครือข่ายสวนยางยั่งยืนในระดับภาคใต้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเชื่อมต่อกันได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าการเดินทางจะไม่ไกลมากขณะนี้นี่คนที่มาดูงานในพื้นที่สวนยางยั่งยืนที่ผมเก็บสถิติไว้นี่ก็ประมาณ 5,000 กว่าคนพยายามที่จะสอบถามไปว่าคนที่มาดูงานเนี่ยออกไปกลับไปแล้วเขาทำแบบไหนบ้างเขามีไอเดียเขาได้เก็ตไอเดียบ้างไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาพยายามที่จะสอบถามไปยังหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกยธ.ไม่ว่าจะเป็นเกษตรอะไรต่างๆก็ได้รับเสียงตอบรับกลับมาว่าเกษตรกรเริ่มสนใจในเรื่องของศาสตร์พระราชา ริ่มสนใจในการผสมผสานให้เห็นว่าแม้ว่าเราจะปลูกยาง40ต้นต่อไร่ในขณะเดียวกันการให้ผลผลิตของน้ำยางเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าใกล้เคียงกันกับ72ต้นต่อไร่เหตุผลที่ให้ผลผลิตใกล้เคียงกันก็เพราะว่าเนื่องจากพอเราปลูกต้นยางนี่ห่างก็จะทำให้ต้นยางนี่โตเร็วมากกว่าปกติที่เราปลูกยางในระยะชิดซึ่งเราปลูกเชิงเดี่ยวนี่ต้องปลูกชิดในลักษณะเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ต้นยางไม่โตจะแกร่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่มันเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นก็คือพอเราปลูกไม้ป่าร่วมไผ่ร่วมเนี่ยตัวใบไผ่ใบไม้ป่าที่ร่วงลงมาเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยผมอยากจะชี้ให้เห็นตากะง่ายๆเลยเราเคยเห็นในป่านะในพื้นที่ป่าดงดิบไม่ป่าดิบชื้นป่าใครเคยเอาปุ๋ยไปใส่ให้กับต้นไม้เหล่านั้นบ้างไม่มีใช่ไหมครับแล้วทำไมต้นไม้เหล่านั้นถึงโตถึงเติบโตเจริญเติบโตอย่างดีมีความแข็งแรงนะทำไมอ่ะอันนี้แหละครับคำตอบมันมีอยู่ว่าต้นไม้เนี่ยก็จะดูดสารอาหารขึ้นไปจากดินแล้วก็ไปเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นใบนะคือดูดคาร์บอนเนี่ยดูดคาร์บอนเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนตัวคาร์บอนมาเก็บไว้ในลำต้นแล้วก็ใบก็ร่วงลงมาก็กลายเป็นปุ๋ยสลับหมุนเวียนกันอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆจนกระทั่งทำให้ดินเนี่ยสมบูรณ์ดินดีก็เลยทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีแต่อันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยผมอันนี้เป็นแนวคิดของผมจากการที่ไปศึกษาหลายพื้นที่ว่าถ้างั้นเราใช้ปุ๋ยจากต้นไม้เนี่ยมาใส่ในยางได้ไหมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้สงครามอ่าวเนี่ยราคาปุ๋ยต้องปรับขึ้นแน่นอนผมเรียนว่าในส่วนของต้นยางยั่งยืนนั้นในขณะนี้ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากใบพืชนี่แหละครับใบพืชใบไผ่นี่เอามาหมักแต่หลังจากนั้นเราก็สามารถที่นำมาใช้ในพื้นที่แล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ได้หมักใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาเนี่ยเมื่อปลวกย่อยสลายลงไปก็เป็นอาหารของไส้เดือนไส้เดือนถ่ายมูลออกมาอะไรกินครับจุลินทรีย์จุลินทรีย์ในดินเนี่ยกินอีกทีหนึ่งหลังจากจุลินทรีย์กินแล้วย่อยสลายเนี่ยรากของต้นไม้สามารถดูดเอาตัวสารอาหารเหล่านี้ขึ้นไปได้แล้วเป็นวงจรวัฏจักรอย่างนี้ครับตลอดทำให้ต้นยางเนี่ยโตแล้วก็ให้น้ำยางเยอะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์เลยครับผมได้คุยกับนักวิชาการอย่างเช่นดร.สาระบำรุงศรีซึ่งแกมาทำงานวิจัยในพื้นที่เนี่ยแกก็อธิบายให้เห็นภาพเลยครับอธิบายอย่างนี้ซึ่งสร้างความเข้าใจกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยธรรมชาติก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็จะให้ธรรมชาติกลับคืนมาในพื้นที่เราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับจะไม่ใช้ยาฆ่าจะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยอยากจะเรียนฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นสวนยางหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยถ้าเรายึดในหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาแบบแรกเลยแล้วก็ส่วนที่สองคือการผสมผสานแต่พอผสมผสานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลักการคือทำอย่างไรให้การผสมผสานเนี่ยมันสามารถธรรมชาติพึ่งธรรมชาติถ้าธรรมชาติพึ่งธรรมชาติได้แล้วในที่สุดแล้วเราจะได้รับผลตอบแทนตรงนั้นอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับ
1: วันนี้ได้แง่คิดหลากหลายจากนายบุญส่งนับทองขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปี2569เรื่องราวของเกษตรกรที่น้อมนำหลักปรัชญาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดให้คนในชุมชนผู้สนใจศึกษาดูงานหรือต้องการเรียนรู้เรื่องของเกษตรผสมผสานและการลงมือปฏิบัติจริงดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook สวนยางยั่งยืนโดยนายบุญส่งนับทองบ้านคลองปิ้งคลองพลกระบี่ขอขอบพระคุณนายบุญส่งนับทองที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินวันนี้หมดเวลาแล้ว พบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นความถี่ FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้สุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ภาคเอกชนเสนอ3ข้อเสนอใหญ่ต่อรัฐบาลตั้งคณะกรรมการปราบทุจริตปฏิรูปการเกษตรและผลักดันการค้าการลงทุนเต็มรูปแบบ
10: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการนำเสนอ3ประเด็นเร่งด่วนในเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อระดมสมองยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยข้อเสนอแรกมุ่งเน้นการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติและศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังและสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการนำไทยเข้าสู่มาตรฐาน OECD ข้อเสนอที่2คือการเร่งปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างเสถียรภาพด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า30ล้านคนอย่างยั่งยืนและข้อเสนอสุดท้ายคือการเดินหน้าผลักดันการค้าและการลงทุนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้หอการค้าได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีลงมาเป็นประธานขับเคลื่อนการทำงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆในรูปแบบเดียวกับคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขับเคลื่อนนโยบายเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมั่นในระบบรัฐบาลดิจิทัลและเศรษฐกิจ AI พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในโลกดิจิทัลแต่คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครองสคส.จึงได้วางแผนยกระดับการทำงานผ่าน3มิติสำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพสิทธิ การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิได้อย่างเท่าเทียมตามหลัก Universal Design และการเฝ้าระวังเชิงรุกต่อผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆโดยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้คือการจัดทำแนวปฏิบัติด้าน AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวางกรอบไม่ให้มีการใช้ AI ในทางที่สร้างอคติหรือละเมิดข้อมูลอ่อนไหวของประชาชนโดยเน้นย้ำว่านวัตกรรมต้องเติบโตควบคู่ไปกับธรรมาภิบาลคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มกบฏชาวมาลีร่วมกันก่อเหตุโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรง JNIM ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยอาซาวัดหรือ FLA ซึ่งเป็นกลุ่มกบฏที่มีชาวตัวอาเร็กเป็นแกนนำที่ยังคงร่วมกันก่อเหตุโจมตีหลายพื้นที่ของมาลีรวมถึงกรุงบามาโกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการโจมตีดังกล่าวนำไปสู่การเสียชีวิตของพลเอกซาดิโอกามารารัฐมนตรีกลาโหมของมาลีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศมาลีมาลงโทษตามกฎหมายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้

0: นภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: เป็นใครก็ใจลอยเพราะคิดถึงความประทับใจจากสายการบินสีฟ้าบางกอกเอเวย์สก็เขารู้ใจให้น้ำหนักกระเป๋าฟรี20กิโลแล้วก็มีบูติกลาวนจ์บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแถมบนเครื่องก็มีเมนูอร่อยๆด้วยนะเส้นทางไม่ซ้ำตื่นตาตื่นใจและสิทธิพิเศษเพียบทั้งหมดนี้ทำด้วยใจเพราะอยากให้คุณประทับใจสุขทุกไฟลท์ดีต่อใจทุกช่วงเวลาบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์

ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วไป
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสกับเสน่ห์ของดนตรีไทยวิถีชีวิตของคนไทยที่งดงามวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นก็คืออังคลุงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไม้ไผ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเป็นไทยคุณผู้ฟังคะอังคลุงก็เป็นเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ไผ่เวลาเล่นเนี่ยนะคะก็จะมีเสียงใสกังวานเวลาเขาเล่นเนี่ยก็เล่นด้วยการเขย่าให้ไม้ไผ่กระทบกันเกิดเป็นเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีเอกลักษณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัวแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยอังคลุงนิยมเล่นในภาคตะวันออกของเราโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะก็ใช้บรรเลงในงานบุญงานบวชงานประเพณีเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในชุมชนในยุคปัจจุบันดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังคลุงของเราเนี่ยนะคะก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือเชิงวัฒนธรรมที่ทรงพลังในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่สากลให้คนต่างชาติให้คนต่างบ้านต่างเมืองเขาได้เห็นนะคะว่าเรามีศิลปะวัฒนธรรมมีระเบียบแบบแผนแล้วก็มีความคิดเชิงสร้างสรรค์นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่นำมาสร้างสรรค์นำมาประยุกต์จนเกิดเป็นเครื่องดนตรีที่มีความไพเราะและมาจากธรรมชาติสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกหนึ่งชนิดในด้านดนตรีของเราโดยอังคลุงเนี่ยนะคะก็มีลักษณะพิเศษที่เอื้อต่อการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะก็คือเสียงของอังคลุงมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายอังคลุงให้เสียงที่มีความไพเราะนุ่มนวลสามารถบรรเลงเพลงสากลหรือเพลงร่วมสมัยได้ดีทำให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้ง่ายไม่รู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมที่เข้าถึงยากการแสดงของอังคลุงเนี่ยนะคะก็สื่อถึงความร่วมมือโดยการเล่นอังคลุงเป็นวงดุริยางต้องใช้ความร่วมมือความประสานงานและความกลมกลืนกันซึ่งส่งเสริมคุณค่าของการทำงานเป็นทีมและการเคารพซึ่งกันและกันทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีการนำอังคลุงไปแสดงในงานเทศกาลต่างประเทศงานแลกเปลี่ยนทางการศึกษาหรือแม้แต่ในกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นดนตรีบำบัดสำหรับเด็กหูหนวกช่วยสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกสร้างความประทับใจและสื่อถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่อ่อนโยนและสร้างสรรค์การผลักดันอังคลุงและดนตรีไทยผ่านเวทีต่างประเทศจึงเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับจากรากเสียงพื้นบ้านสู่พลังทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ

คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของอังคลุงนะคะที่นำมาเสนอนะคะเป็นดนตรีไทยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีในเชิงวัฒนธรรมที่ทรงพลังในการส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะคะที่ปรากฏไปสู่

0: ระยะชนนะคะซึ่งวันนี้เราได้พาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยกับคุณสาวิตรีแนวสวยผู้อำนวยการโรงเรียนวัชคามคชทวีปที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนะคะซึ่งท่านได้มีการดูแลในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีวงดนตรีที่มีการเล่นอังคลุงต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวิตรีแนวสวยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีปนะคะวันนี้ดิฉันเอาวงดนตรีอังคลุงนะคะเป็นชื่อวงว่าวงอังคลุงผสมตัวตึงนะคะก็เดิมเนี่ยก็คือเรามีอุปกรณ์ดนตรีอยู่แล้วนะคะยังไม่ได้มีการทิ้งร้างไว้นะคะแล้วก็พอนั่นก็มีครูจิตอาสาก็คือครูปอนะคะมาช่วยสอนเด็กนะคะก็เริ่มแรกก็จะเป็นเด็กที่ชั้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 นะคะก็คือเป็นเด็กเล็กๆนะคะแล้วก็เริ่มสนใจก็เริ่มฝึกตัวโน้ตนะคะเริ่มต้นแล้วก็เริ่มสะสมอุปกรณ์ดนตรีเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้รับการบริจาคมาจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มต่อตั้งวงมาก็ประมาณ3ปีถึง4ปีนะคะก็เริ่มรับการงานแสดงนะคะพอเด็กได้ก็ได้แต่ละรุ่นก็จะมีตัวตายตัวแทนก็เหมือนกันว่ารุ่นพี่ก็จะมีมาด้วยช่วยสอนน้องนะคะที่จบไปแล้วนะคะแล้วก็ชุดรุ่นใหม่ๆก็จะมาฝึกเริ่มใหม่นะคะตอนนี้ต่ำสุดของเราก็คืออยู่ป.2 นะคะป.1 ป.2 ก็คือมาเริ่มจับตัวโน้ตแล้วก็จับดนตรีนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นตัวที่เสริมเวลาออกวงจะมีวงใหญ่กับวงเล็กนะคะก็คือวงใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประมาณ20กว่าคนนะคะก็เวลาออกงานนะคะแล้วก็ส่วนวงเล็กสำหรับพื้นที่จำกัดที่ไม่สามารถเอาวงใหญ่ไปได้ค่ะก็เรารับลูกงานค่ะส่วนใหญ่เราก็จะเป็นร่วมงานตามโรงแรมตามเทศกาลต่างๆนะคะแล้วก็งานศพเนี้ยค่ะก็ไปร่วมของการร่วมการแสดงของเด็กๆค่ะแล้วก็ตามหน่วยงานราชการที่ขอความร่วมมือมาแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยค่ะวงดนตรีวงกระลุงนะคะทั้งชุมชนแล้วก็คณะกรรมการสังสารนะคะก็มีส่วนผลักดันเพราะว่าอยากให้อนุรักษ์ของอังกะลุงไว้นะคะก็คืออยากสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของวงเดิมๆไว้เนี่ยค่ะว่าให้ได้เราได้อนุรักษ์และเด็กได้รู้จักดนตรีเพื่อช่วยขับกล่อมจิตใจของเด็กๆนะคะเพราะว่าให้ห่างกับสื่อโซเชียลมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยได้จัดทำวงดนตรีอังกะลุงขึ้นมาค่ะก็เป็นการอนุรักษ์หนึ่งส่วนแล้วก็ในเรื่องของการปลูกฝังให้เด็กได้มีสมาธิมากขึ้นค่ะ

0: ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิภาลัยอนันต์มุทิวงศ์ชื่อเล่นชื่อเนยค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนวัดวัชคามโพธิ์ทวีปค่ะเป็นหัวหน้าวงของวงอังกะลุงปฐมตัวตึงค่ะและนี่คือสมาชิกของเราค่ะ
1: ทำไมชอบเล่นดนตรีไทยและทำไมเล
2: ือกว่าเสียงเพราะแล้วก็ได้รายได
0: ้ชอบค่ะชอบเล่นค่ะแล้วก็เป็นของดนตรีแรกที่เคยเล่นค่ะแล้วก็เล่นแล้วมีความสุขมีความสนุกสนานแล้วก็หารายได้ให้ตัวเองได้ด้วยค่ะอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่ติดเกมเล่นแบบติดเกมประมาณนี้ค่ะให้มาสนใจด้านดนตรีก็ได้ค่ะเพราะว่าก็เล่นแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วหายคลายเครียดได้ด้วยค่ะแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะถ้าสนใจงานติดต่อได้ที่เพจวงอังกะลุงปฐมตัวตึงโรงเรียนวัดวัชคามโพธิ์ทวีปค่ะ
3: คุณผู้ฟังคะคุณครูสาวิตรีก็บอกนะคะว่าอังกะลุงไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่เป็นวิถีชีวิตนะคะเวลาเราเล่นต้องเล่นเป็นหมู่เป็นคณะทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเสียงของตนเองเมื่อรวมกันจึงเกิดเป็นทำนองที่สมบูรณ์นี่คือการสอนให้คนรู้จักการทำงานร่วมกันฟังแล้วอบอุ่นหัวใจจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เสียงที่ไพเราะนะคะแต่ว่าอยู่รวมกันเกิดเป็นทักษะการอยู่รวมกันการทำงานเป็นหมู่คณะการประสานความสามัคคีต่างๆนะคะซ่อนอยู่ในการละเล่นในเครื่องเล่นชิ้นนี้ดังนั้นอังกะลุงจึงไม่ใช่แค่เสียงดนตรีแต่เป็นเสียงแห่งความสามัคคีของคนไทยในปัจจุบันนะคะดนตรีไทยอย่างอังกะลุงสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดสายตาชาวโลกได้เราจะเห็นจากการนำอังกะลุงไปแสดงในต่างประเทศทั้งในงานเทศกาลวัฒนธรรมและงานแลกเปลี่ยนทางการศึกษาโดยเวลาที่เราเอาไปเล่นเนี่ยนะคะผู้ชมต่างชาติต่างก็ประทับใจในความไพเราะและความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีไทยนะคะและนี่คือการผสมผสานที่ทำให้ทั่วโลกเห็นว่าเสียงไม้ไผ่เล็กๆจากประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้ทั่วโลกซึ่งวันนี้เราได้รู้จักอังกะลุงมากขึ้นทั้งในเรื่องของความเป็นมาบทบาทและความหมายในวิถีชีวิตของคนไทยเสียงดนตรีไทยจึงไม่เพียงแต่ให้ความไพเราะแต่ยังสะท้อนถึงความสามัคคีความเป็นไทยที่เราภาคภูมิใจนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของอังกะลุงนะคะที่นำมาบอกเล่านะคะนำมาเผยแพร่นำมาแสดงค่ะ

คุณผู้ฟังคะในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งดนตรีไทยที่ให้ความหมายให้ความรู้สึกถึงความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะโดยอังคลุงไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาสู่ชุมชนไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้ทุกคนหลงรักความเป็นไทยมากขึ้นเป็นพลังของซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงดนตรีไทยอย่างอังคลุงไม่เพียงแต่จะสร้างสรรค์ความสุขแต่ยังเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการเดินทางทั้งได้ความรู้สึกให้ความรู้ให้ความสุขและให้ความทรงจำที่ไม่เหมือนใครจะเห็นได้ว่าอังคลุงไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่เป็นสะพานเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าสู่ชุมชนไทยได้ค่ะเพราะว่าอังคลุงนะคะสามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้ทั้งงานบุญงานบวชงานประเพณีนะคะมีการละเล่นที่หลากหลายให้ความรู้สึกที่ไพเราะและเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นเครื่องดนตรีได้อย่างไพเราะค่ะนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกที่จะทำให้ทุกคนหลงรักความเป็นไทยมากขึ้นและนี่คือเสน่ห์ของดนตรีไทยในแบบของอังคลุงวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แลนด์ดินแดนแห่งซอฟต์พาวเวอร์จากอาหารไทยสุดแซ่บมวยไทยสุดมันไปจนถึงแฟชั่นภาพยนตร์ดนตรีศิลปะเกมและงานออกแบบที่โด่งดังไปทั่วโลก
1: แบบนี้ต้องช่วยกันโปรโมทให้โลกรู้แล้วนะว่า14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ของเราพร้อมผลักดันเศรษฐกิจสร้างรายได้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
0: มาร่วมกันเป็นพลังสร้างชาติด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่งออกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก
2: ขอเชิญเที่ยวงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2569ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรผลไม้และของดีเมืองตราดไม่ต่ำกว่า250ร้านค้าห้ามพลาดกิจกรรมการประกวดขบวนรักผลไม้และสาวงามการประกวดผลไม้คุณภาพดีการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลานอ่านและพบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง14พฤษภาคมเบลนิพพาดา15พฤษภาคมเรซซาสเปก16พฤษภาคมก้านตองทุ่งเงิน17พฤษภาคมเน็กนฤพล18พฤษภาคมธัญญาอาสยามงานดีๆที่คุณไม่ควรพลาด14ถึง18พฤษภาคม2569แล้วพบกันณสนามหลวงตราดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตราด
3: เช็ดเช็ดอยากรู้ความหมายต้องมาตามหากันที่เมืองจันทบุรียกกวนกันมาเช็ดกับภูเขาทะเลน้ำตกมองทะเลผ่านอีกมุมของเมืองจันทบุรีจะกินก็กินกันให้เช็ดทั้งทุเรียนมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลอาหารทะเลก็สดเที่ยวให้เช็ดกินให้เช็ดลองมาล่องแพเปียกดูเหยี่ยวแดงหมู่บ้านไร้แผ่นดินพร้อมตลาดวิถีชุมชนเก่าแก่อายุกว่า100ปีเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าเช็ดมันแปลว่าอะไรตามหาความหมายที่แท้จริงได้ที่เมืองจันทบุรีจันทบุรีกินเที่ยวช็อปเช็ด
4: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา

0: ลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้า
2: เจ๋เย่กูเวียคุกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
3: ประทับใจไม่รู้ลืม
4: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
5: คิดถึงธรรมชาติป่าเขาเรามีเขาซอยดาวคิดถึงความชุ่มฉ่ำเย็นสบายเรามีน้ำตกหลายสายหรืออยากเดินเล่นชิวๆบนหาดทรายชายทะเลเราก็งดงามไม่แพ้ใครแต่เดี๋ยวก่อนมาถึงจันทบุรีทั้งทีอาหารที่นี่ก็เลิศรสคุณต้องลองหมูชมวงแกงไก่กระวานหรือจะเป็นเส้นจันทร์ผัดปูว้าวยังไม่หมดแค่นี้เรายังมีผลไม้ตามฤดูกาลอร่อยได้ทั้งปีของดีเยอะขนาดนี้ทนไม่ไหวแล้วล่ะสินี่แหละจันทบุรีเมืองนี้ที่ต้องห้ามพลาด
6: ของกินเบิกบานเช็ดแล้วมาเที่ยวกันนะเจ๊รออยู่
7: การนั่งเรือมาดชมความงดงามทางธรรมชาติและสูดอากาศอันบริสุทธิ์ของป่าชายเลนบ้านสลักคอกที่ไร้การปรุงแต่งเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกลิ่นอายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหมู่บ้านสลักคอกเกาะช้างใต้จังหวัดตราดมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีเรือมาดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยชมรมกลุ่มนำที่ใช้แรงพายจากชาวประมงในพื้นที่รวมถึงเรือคยักที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกพายส่งผลให้กิจกรรมทางน้ำบนเกาะช้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการเกิดคาร์บอนไดออกไซด
8: ์ที่เขาชอบคือวิถีชีวิตนะยังเป็นประมงพื้นบ้านแบบดั้งเดิมอยู่แล้วก็ความเงียบแล้วก็ทรัพยากรของเรายังเป็นป่าซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นป่ากงกลางที่ใหญ่เป็นเกาะช้างอยู่พื้นที่ของมันอยู่ราว675ไร่ที่ดูแลกันอยู่นะฮะ
7: เช่นเดียวกับกลุ่มโฮมสเตย์บ้านสลักเพชรที่ใช้บ่อบำบัดน้ำเสียบนเรือนำเที่ยวทุกลำแทนการปล่อยทิ้งลงสู่ท้องทะเลสร้างวินัยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมขานรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดตราดหรือกรีนซิตี
9: ้สังเกตถ้ามาเกาะช้างคุณจะได้รับความสงบเงียบแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนจากการใช้เจ็ตสกีการใช้ไอเรือกล้วยหรือแม้แต่ล่มนะครับเรือล่มพวกนี้จะไม่มีบนเกาะช้างและในจังหวัดตราดนะครับเพราะนั้นความปลอดภัยทางทะเลเราค่อนข้างสูง
7: ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเกาะช้างมีจำนวนมากถึง 2.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ30แบบก้าวกระโดดสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตราด 2.2 หมื่นล้านบาทส่วนหนึ่งเกิดจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเบียดเบียนทรัพยากรทางธรรมชาติให้น้อยที่สุดบนความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกคน
10: May I help you
11: มาเที่ยวหรอคะมีอะไรให้ช่วยไหม
10: เดี๋ยวผมเป็นไกด์คุณเอง
11: ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มสยามสร้างความห่วงใยให้เขาอุ่นใจเพื่อเมืองไทยได้เป็นที่น่าจดจำ

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอด

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีคุมเข้มการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกรมที่ดินยกระดับการปราบปรามโนมินีกำชับคุมเข้มทุกขั้นตอนการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมที่ดินยกระดับมาตรการตรวจสอบและกำกับดูแลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินทั่วประเทศอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยเคร่งครัดกำชับให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและติดตามธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดเข้มงวดในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่มีการซื้อขายที่ดินของกลุ่มทุนต่างชาติจำนวนมากยืนยันว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการรองรับรวมถึงดำเนินการตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนความเชื่อมโยงของผู้ถือครองที่ดินโครงสร้างผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายอำพรางการถือครองแทนคนต่างด้าวหากพบข้อพิรุธจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายทันทีตันรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการจัดการสวนทุเรียนสมัยใหม่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการจัดสวนทุเรียนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยมาตรฐาน DAP โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณสวนผลไม้พันมณีอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะได้มอบใบรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิต และต้นทุเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนิทรรศการการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกมาตรฐาน GAP การวิเคราะห์การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียนการใช้เทคโนโลยีป้องกันการกำจัดโรคเน่าโคนเน่าทุเรียนโดยวิธีผสมผสานและการจัดระเบียบสวนกระบวนการผลิตปลอดภัยชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
1: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาโจจังหวัดนราธิวาสเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังไฟปะทุป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาโจที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาโจดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์โดยภาพรวมควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่3แปลงประมาณ850ไร่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการทั้งการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกลรถดับเพลิงและเครื่องหักหามเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่และควบคุมไฟให้ดับสนิทประกอบกับมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงมีแนวโน้มดีขึ้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำเริ่มแห้งหากพื้นดินแห้งลึกกว่า50เซนติเมตรอาจเสี่ยงเกิดไฟปะทุได้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
1: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
2: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติ

0: การได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เสียงกองที่ได้ยินเต็มไปด้วยพลังและความหนักแน่นของคนเก่งในรายการคิดดีวันนี้น้องลูกไม้ประพังกรจิตสวัสดิ์กับรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ค่ะ
1: ก็คือพี่สาวกับพี่ชายอ่ะเขาเล่นดนตรีแล้วผมก็เลยอยากเล่นร่วมกับพี่ด้วยครับพี่ชายเล่นกีตาร์พี่สาวเล่นคีย์บอร์ดแล้วผมก็ไปหาขึ้นดนตรีที่จะเล่นกับพี่ด้วยครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือกลองครับแล้วมาถึงทุกวันนี้ผมก็ไปแข่งจนได้เหรียญทอง2เหรียญครับตอนที่ผมมาเรียนแรกๆใช่ไหมก็ยากอยู่ครับหลังๆมาก็ไม่ยากแล้วครับตอนที่ผมเรียนแรกๆผมก็ท้อครับแต่ผมก็อดทนไปจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่ผมเรียนครั้งแรกจนมาถึงตอนนี้ครับผมเรียนมาปีครึ่งแล้วครับ
0: พามากันที่โค้ดอัพมิวสิกจุดเริ่มต้นของการฝึกฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้ที่นี่เป็นโรงเรียนสอนเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นคือกลองปูน้ำเชี่ยวเจ้าของโค้ดอัพมิวสิกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นความสนใจของการตีกลองของน้องลูกไม้ว่าเห็นแววในความพยายามและความใส่ใจจึงผลักดันให้ลงประกวดในรายการระดับ

0: ประเทศค่ะ
1: ถ้าย้อนกลับไปครับจะสอนเริ่มสอนกลองตั้งแต่เริ่มมัธยมเลยครับประมาณม.3ครับม.3เนี่ยจะเข้าวงโยครับและรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนใหม่แล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นสอนกลองตามบ้านด้วยครับผมเด็กแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเลยครับแล้วก็จริงๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเรียนแต่ละคนนะครับต้องคุยกับพ่อแม่เขาให้เรียบร้อยก่อนว่าน้องมาเรียนเพื่ออะไรจะอย่างเช่นบางคนมาเรียนเพื่อไม่มีอะไรทำเฉยๆก็อาจจะสอนต่างออกไปอาจจะไม่เข้มข้นมากครับหรือบางคนมาเรียนเพื่ออยากได้เรียนต่อหรืออยากต่อยอดอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเข้มข้นครับผมก็บางคนถ้ามาเรียนแล้วแบบว่าน้องไม่อยากเรียนเลยแล้วพ่อแม่ให้มาเงี้ยเราก็จะสอนแบบคือไม่ได้สอนเต็มชั่วโมงอะครับคือสอนแล้วก็พักสอนแล้วก็พักให้เขาสืบผ่อนคลายเขาสนิทกับครูมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเด็กทุกคนนะครับที่เนี่ยครับจะให้เริ่มจากการขึ้นโชว์ครับดูว่าขึ้นโชว์เป็นยังไงการฝึกซ้อมในการก่อนโชว์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าใครจริงจังในการฝึกซ้อมแล้วก็ขึ้นโชว์ไม่ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าผ่านเรื่องการโชว์แล้วอะจะดูโอกาสเรื่องการไปแข่งเพราะว่ารายการแข่งจะมีเยอะครับมีตลอดทั้งปีครับน้องลูกไม้อย่างเงี้ยครับแต่แตกต่างจากคนอื่นคือว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากเรียนแล้วก็อยากได้อะไรยากๆครับถ้าพูดถึงการเรียนของเด็กครับเขาจะชอบอะไรง่ายๆที่ทำได้เลยครับแต่ลูกไม้เนี่ยอยากได้แบบยากอีกอะไรเงี้ยครับจะทำให้รู้สึกว่าจะพัฒนาไปได้เร็วครับผมรอบเนี้ยจะเข้มข้นนิดนึงครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของน้องอยากให้มันเป็นอยากให้ 100% นะครับก็เลยนัดน้องมาซ้อมหลังจากที่ผมสอนเสร็จประมาณทุ่มถึง2ทุ่มครับจะนัดมาซ้อมหลังจากนั้นก็ประมาณวันละ2ชั่วโมงครับแล้วก็เริ่มจากการเตรียมร่างกายต่างๆแล้วก็เตรียมสมองในการคิดในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุกบนเวทีจริงๆครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของครูทุกคนนะครับที่ลูกศิษย์ได้รางวัลอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวันไปแข่งเนี่ยแบบเจอครูต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แบบโรงเรียนที่เราแบบเคยดูตาม YouTube แบบที่เขาดังๆอ่ะครับเยอะไปหมดเลยแล้วเราอยู่ดีเราขึ้นมาเป็นได้เหรียญทองเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าภาคภูมิใจมากๆครับผมจริงๆเรามีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าสอนไปเรื่อยครับแต่พยายามหาจุดเชื่อมโยงให้เขาแบบเข้ามาในทางดนตรีให้ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็น้องลูกไม้เนี่ยวางแผนมาแล้วครับว่าเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปประกวดในรายการที่ใหญ่ขึ้นหรือไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยครับผมจริงดนตรีให้อย่างแรกสุดเลยแค่ความอดทนครับเพราะว่าดนตรีครับมันจะไม่เหมือนกับวิชาอื่นๆครับอย่างเช่นว่าเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราสามารถทำได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าดนตรีหรือกีฬาเงี้ยครับถ้าเข้าใจปุ๊บยังทำไม่ได้เลยใช่มันต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมซึ่งระยะเวลานั้นนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะมีความเข้มข้นกับตัวเองมากแค่ไหนความตั้งใจมากแค่ไหนครับผม
0: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังสกิลการตีกลองของน้องลูกไม้เราจะให้น้องแนะนำส่วนประกอบต่างๆของกลองกันดีกว่าค่ะว่าส่วนไหนเขาเรียกว่าอะไรกันบ้าง
2: อันนี้คือพัสเนครับเสียงเป็นแบบนี้อันที่สองทำหนึ่งครับเสียงเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทอมสองครับอันนี้เขาเรียกว่าโฟทอมหรือทอมสามก็ได้ครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมาดูกันที่ฉาบอันนี้เขาเรียกว่าไฮแฮทนะครับเหยียบด้วยแบบนี้ครับอันนี้คือฉาบครับอันนี้เขาเรียกว่าไลท์ครับอันนี้เขาเรียกว่าฉาบสองครับอันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องเขาเสียบไปแบบนี้ครับหนักอันนี้จะหนักแน่นหน่อยนะ
0: เอาละค่ะเราทราบส่วนประกอบของกลองและชื่อเรียกส่วนต่างๆกันแล้วถึงเวลาที่เราจะให้น้องลูกไม้โชว์ความสามารถกันบ้างแล้วค่ะ

เรียกได้ว่าฝีมือการตีกลองของน้องลูกไม้วัย8ขวบไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะเรายังมีบรรยากาศการฝึกซ้อมของน้องลูกไม้มาฝากกันด้วยไปรับชมกันเลยค่ะ

0: ว่าที่น้องลูกไม้จะได้รางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองและเอาชนะความตื่นเต้นของตัวเองให้ได้เราไปฟังประสบการณ์การแข่งขันตีกลองในระดับประเทศเวทีแรกของน้องลูกไม้กันเลยค่ะ
1: ตอนแรกๆตอนที่ครูน้ำเชี่ยวให้ไปแข่งใช่ไหมครับตอนนั้นผมก็ไม่รู้อะไรเลยครับว่าจะให้ตีเพียงไรพอรู้ปุ๊บผมก็ตื่นเต้นเลยครับเพลงแรกคือเพลงสากลครับผมบอกเพลงสากลครับ Edge of Away ครับเพลงที่สองเพลงไทยนะครับLipid or Behind ครับเพลงไทยก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่เพลงสากลนี่ยากมากเลยครับเพราะว่ามีแต่6พยางค์6พยางค์ก็คือตั้งแต่ขบเขต2ชั้นจนไปถึง6พยางค์เนี่ยมันยากมากเลยเร็วด้วยครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1ผมใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับซ้อมในห้องเนี้ยแล้วครูน้ำเชี่ยวก็บอกว่าถ้าเกิดผิดตรงไหนก็ให้แก้ตรงนั้นจนกว่าจะได้ครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครับตอนที่ผมซ้อมครับมันรู้สึกแบบมันเหนื่อยนิดๆแต่ก็สนุกอยู่ครับ

คิดในหัวว่าในตอนที่ผมจะไปแข่งอ่ะโดมมันจะใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนที่ผมไปแข่งจริงๆอ่ะโดมมันใหญ่มากจริงๆครับผมไปแข่งวันที่26ตุลาครับแล้วผมไปแข่งที่กรุงเทพครับบรรยากาศมันใหญ่แบบมันใหญ่มโหฬารเลยใหญ่มากจนแบบผมอึ้งไปเลยอ่ะมันใหญ่มากคนเพียบเลยครับความรู้สึกก็เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็เสียใจอยู่นิดนึงแต่ที่แน่ๆผมก็ได้เหรียญทองครับวันนั้นผมให้คะแนนตัวเองประมาณ 99% ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อะไรผมได้เหรียญทอง2เหรียญครับแต่คนอื่นก็ได้ถ้วยครับตอนที่ผมรอรับรางวัลใช่ไหมครับก็มีพี่เขาบอกให้ไปครับแล้วตอนที่ผมกำลังจะไปครับพี่เขาก็บอกให้ไปเลยครับแล้วตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้เหรียญอะไรแต่ผมได้เหรียญทองเลยครับแม่ก็ถามผมว่า

0: เป็นไงบ้างตอนที่อยู่บนเวทีหนูก็บอกว่าก็ธรรมดาเหมือนงานที่เซ็นทรัลเลยครับมีพลาดตรงไหนบ้างหนูก็ผมก็บอกว่ามีพลาดนิดเดียวตรงท่อนจบครับผมว่าการแข่งครั้งนี้ผมภูมิใจในตัวเองมากเลยครับต่อไปผมจะซ้อมแบบหนักแน่นมากเพราะว่าคุณน้องเชลบอกไว้ซ้อมดัมเบิลสโตรกเมื่อวานครับที่หนึ่งที่จะมีสองเสียงครับการตีกองมันยากนิดนึงถ้าเกิดคนมาเรียนครั้งแรกครับถ้าเกิดน้องๆมาเรียนแบบหลายวันแล้วอ่ะน้องก็จะชินขึ้นครับแล้วมันก็จะสนุกมากครับ
1: และแน่นอนค่ะว่าแรงสนับสนุนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้น้องลูกไม้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือแรงสนับสนุนจากครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ๆรวมทั้งคุณตาคุณยายค่ะ
2: เริ่มเห็นความสามารถของน้องตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบค่ะเริ่มจากการที่ว่าพี่ชายเขาเล่นดนตรีแล้วก็พี่สาวก็เล่นดนตรีแล้วก็เหลือตัวน้องเขาก็ไปดูพี่ๆเล่นค่ะแล้วก็เขาก็ถามว่าเอ๊ะหนูสามารถเล่นตรงไหนกับพี่ได้บ้างก็ถามว่าสนใจกลองไหมลองดูกลองไหมก็เลยได้มาเลยกับโค้ชน้ำเชี่ยวค่ะเขาเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมากเลยค่ะพอได้ลองแล้วปุ๊บพอเขาติดใจพอเขาชอบเขาก็ไม่ทิ้งค่ะเขาก็พยายามฝึกฝนตัวเองตรงไหนที่ว่าทำไม่ได้เขาก็จะพยายามจนกว่าเขาจะได้ค่ะช่วงแรกๆที่เขาซ้อมอะค่ะเหมือนกับร่างกายเขายังไม่พร้อมจิตใจก็ยังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังไม่เคยแข่งกับเวทีใหญ่นะคะเขาก็จะมีงอแงบ้างเขาแบบแม่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็บอกลูกไม้หนูก็เหนื่อยหนูก็พักได้นะลูกหนูก อยู่กับตัวเองแป๊บนึงถ้าหนูไม่ไหวหนูก็บอกแต่ถ้าเกิดว่าหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นทางของหนูว่าหนูอยากแบบพิสูจน์ตัวเองอ่ะหนูก็ไปต่อได้เขาก็มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแม่หนูไปต่อเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหยุดไม่ได้หนูคาดไม่ได้ให้เวลาเขามากกว่าเดิมค่ะจากเมื่อก่อนก็แค่รับส่งโรงเรียนหรือว่าทำกิจกรรมนอกบ้านแต่นี่คือพอเขามีภารกิจตรงนี้เราก็สละเวลาส่วนหนึ่งให้เขาเลยค่ะไปรับไปส่งไปเฝ้าแล้วก็ให้กำลังใจค่ะโอ้ภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันก็ไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะได้รางวัลเหรียญทองเวทีแรกแบบนี้อยากจะบอกว่าภูมิใจในตัวเขา3คนมากนอกจากเรื่องการเรียนแล้วเขายังมีความสนใจด้านอื่นที่มีสาระมีประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตอะค่ะ
3: ตอนนี้เล่นดนตรีเป็นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงครับสนใจเล่นมาตั้งแต่อายุ15ครับก็สนุกสนานก็ระดับนึงครับเพราะมันก็ครบเลยครับครบวงเลย
0: เล่นคีย์บอร์ดดับเปียโนค่ะหนูเล่นมาตั้งแต่อายุ8ขวบค่ะรู้สึกสนุกสนานเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ลูกไม้แสบนิดนึงเลยค่ะ
3: ก็อยากให้มีความพยายามนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นแบบว่ามันดีกว่าคนอื่นครับได้กว่าคนอื่นมันได้เปรียบคนอื่นครับเริ่มตอนนี้มันก็จะอนาคตมันก็จะเก่งกว่าคนอื่นเขาครับได้เปรียบเยอะมากก็ภูมิใจครับเก่งครับภูมิใจครับ

0: ูมิใจเขามากเพราะว่าเขาทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาทำพอเมื่อเขาทำเราก็สนับสนุนเต็มที่ในสิ่งที่เขาชอบซึ่งเขาไม่เคยละทิ้งเลยในสิ่งที่เขาชอบพอเขาทำให้เราเต็มที่ค่ะ
1: Oh proud I'm super proud I'm so lucky can be tough with this lovely young man and Baimon and Omlang of course
0: เขาบอกว่าเขาดีใจที่เขามีหลานเนี่ยหลานที่เขาสปอร์ตเนี่ยได้เต็มที่แล้วก็สามคนใบหมอนลูกไม้เขาดีใจมาก
1: What I want to say to him keep on rehearsing exercise every day and always love music it makes you a better person and you're lucky how this nice music school here in Kochok music very good school keep up the good work
0: เขาบอกว่าให้ตั้งใจเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างงี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะลัคกี้และตรงคนเนี้ยก็น่าโชคดีที่มีโรงเรียนที่ดีสอนโรงเรียนคนอัพมิวสิกเนี่ยสอนที่เป็นโรงเรียนที่ดีที่เขาโชคดีมากที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ลูกไม้ใหญ่ฝันในตัวหนูมากและหนูก็เดินตามรอยที่ยายชอบยายหนูตั้งใจนะลูกยายกับตาเป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ต 100%
2: อายุไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับคำว่าความพยายามและความตั้งใจค่ะเพราะน้องลูกไม้ในวัย8ขวบได้พิสูจน์แล้วว่าเด็กๆก็มีความสามารถได้จากการที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างรวมถึงความตั้งใจความอดทนและความพยายามวันนี้น้องลูกไม้ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าขอให้ตั้งเป้าหมายและทำให้ได้ตามฝันวันนี้รางวัลการันตีที่ได้รับก็คือรางวัลเหรียญทอง Thailand National Youth Contest 2025ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะก่อนจากการไปในวันนี้เรายังมีคลิปผลงานของน้องลูกไม้ที่ได้แสดงความสามารถนอกสถานที่ไปชมการแสดงแบบสดๆไม่มีคัดกันเลยค่ะ

ครั้งหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับคนเก่งคิดดีคนไหนอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรับฟังข้อเสนอภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยนอกจากนี้ยังเร่งให้พัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองเลขาธิการกกต.เผยแผนคุมเข้มปราบทุจริตเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาย้ำขยายผลซื้อเสียงให้ถึงต้นตอเหมือนคดียาเสพติดพร้อมถอดบทเรียนเตือนเจ้าหน้าที่ต้องนิ่งและใช้ความจริงสู้ป้องกันเหตุบานปลายร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาในครั้งนี้ถือเป็นช่วงท้ายของฤดูการเลือกตั้งซึ่งที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งสารพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง ซึ่งการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจอำเภอสีเกาจังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
9: นายมานิท่าจีนอำเภอสิเกาจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอสิเกาจังหวัดตรังได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอำเภอสิเกาจังหวัดตรังทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอสิเกาเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรังมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสิเกาเพิ่มมากขึ้นและในช่วงหน้ามรสุมที่มีฝนตกคลื่นลมแรงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นโมเดลของความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวได้ยอยศพรคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก107387รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก08รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก602และ716รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก298และ091รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: างปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมนะอย่างที่เราทราบกันต้องมีหวัง
1: ความขยันนะคะทำงานทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายนะต้องย้ำเตือนกันนะคะรายการของเราก็เป็นรายการให้ความรู้เรื่องของกฎหมายนะคะมีทนายอาสา

FM 103.25 MHz นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างและสำหรับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภูมิอากาศเนาะที่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าตอนนี้เข้าฤดูฝนกันแล้วนะคะหรือในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยค่ะและในเรื่องของการศึกษาที่ตอนนี้อยากจะนำมาฝากน้องๆที่ตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่นะคะมีอะไรนำมาฝากกันรอติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะขออนุญาตมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่านะคะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้านะคะโดยระบุว่าในช่วงวันที่15ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่บวกกับมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับในช่วงวันที่17จนถึง21ค่ะก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะบริเวณประเทศเมียนมาและด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะส่วนสำหรับภาคใต้บ้านเราค่ะก็มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างที่จะแรงนะคะโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรกันเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนสำหรับข้อควรระวังนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็ควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่15จนถึง21พฤษภาคมนี้กันไปก่อนนะคะส่วนสำหรับภาคตะวันออกบ้านเราค่ะในช่วงวันที่15จนถึง21นี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80% ของพื้นที่กันเลยแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-36 องศาเซลเซียสก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะคะติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทาง www.tmd.go.th หรือที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ยังไงช่วงนี้ก็ฝนตกหนักกันมาหลายพื้นที่เลยเนาะอย่างสักแก้วเองค่ะก็ฝนตกหนักมาหลายวันเหมือนกันก็ยังไงเวลาเดินทางสัญจรไปไหนก็เดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าขับรถเร็วค่ะเพราะว่าถนนก็จะลื่นพอสมควรถ้าหากเรามาด้วยความเร็วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะว่าในขณะนี้ประเทศไทยเรานะคะก็ได้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่15พฤษภาคมมาแล้วหลังจากที่ได้มีการประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกมาบอกว่าประเทศไทยก็ได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569โดยภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศคาดว่าก็จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะคะหรือว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนถึงจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะและตกต่อเนื่องกันมากขึ้นจากนั้นค่ะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนก็จะลดลงนะคะทำให้อาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงกันได้และก่อนที่ฝนนะคะก็จะกลับมาตกชุกหนาแน่นขึ้นอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่ในหลายๆพื้นที่เลย ก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็ยังคงต้องติดตาม

0: ในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วก็ลานียากันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยตอนนี้นะคะก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนิโญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งก็คาดว่าอาจจะมีพายุนะคะที่ส่งผลกระทบต่อไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามแล้วก็วิเคราะห์รวมถึงประเมินสถานการณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้มีประกาศแจ้งเตือนออกมาถึงประชาชนค่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่15จนถึง18พฤษภาคมนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดให้เตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำหรับประชาชนนะคะหากพบเจอเหตุเพศภัยก็สามารถแจ้งเหตุหรือว่าแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้เลยนะคะซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะทางปภ.เองค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วซึ่งก็เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยคาดว่าในระยะครึ่งหลังของเดือนนะคะก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มขึ้นเลยและอาจจะมีพายุก่อตัวที่บริเวณทะเลอันดามันหรือว่าอ่าวเบงกอลได้โดยที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะจึงได้มีการประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนของปี2569นี้ด้วยเพื่อก็ลดความเสี่ยงในการเกิดการสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งก็ได้มีการเน้นย้ำประเด็นสำคัญนะคะโดยให้ทางจังหวัดเนี่ยตรวจสอบพื้นที่ของเขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็เส้นทางคมนาคมที่มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักโดยให้เร่งเปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนแล้วก็เพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เร่งกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองแล้วก็แหล่งน้ำสำคัญนะคะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักเพื่อที่จะขยายพื้นที่ให้รองรับแล้วก็ลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำสายต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็เพื่อเหมือนเป็นการเปิดทางนะคะให้น้ำเนี่ยไหลสู่ไปทางแม่น้ำสายต่างๆได้อย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นไม่ให้มีวัชพืชหรือมีอะไรมาขีดขวางเพราะถ้าหากมันมาขีดขวางนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำขังแล้วก็ท่วมได้ในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังค่ะและสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะก็ให้ทางอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนแล้วก็อปพร.รวมถึงจิตอาสาร่วมตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวกันด้วยนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมปภ.ก็ได้ออกมาบอกว่าทางปภ.ก็ได้มีการกำชับนะคะให้พื้นที่นั้นเตรียมพร้อมในเรื่องของบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละเขตพื้นที่รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้ากันไว้โดยจะประสานการปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้เตรียมแผนสำรองนะคะในการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสถานีตำรวจหน่วยทหารตลอดจนประชาชนจิตอาสาเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินอื่นๆนะคะอย่างเช่นในกรณีที่เกิดฝนตกหนักจนส่งผลให้ไฟฟ้าดับอย่างนี้เป็นต้นค่ะ หรือทางกรณีที่เครื่องสูบน้ำเกิดการขัดข้องในชั่วโมงเร่งด่วนอย่างนี้นะคะและนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะรับมือในช่วงที่อาจจะเกิดฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเนาะยังไงย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่จะสัญจรเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งฝนตกหนักแล้วเราขับรถฝ่าฝนยิ่งขับรถเร็วเนี่ยก็ยิ่งเสี่ยงที่ทำให้รถนั้นเหินน้ำนั่นเองนะคะเพราะว่ายางรถเนี่ยมันรีดน้ำออกไม่ทันค่ะก็จะทำให้ยางรถไม่เกาะติดกับพื้นผิวถนนก็อาจจะทำให้เสียการควบคุมแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทั้งนี้หากใครที่จำเป็นจะต้องขับรถแล้วก็อาจจะต้องฝ่าฝนตกกันเนี่ยก็ให้ทำตามนี้เลยนะคะ1 นะคะลดความเร็วลงให้ขับช้ากว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ2นะคะให้ขับรถโดยใช้เกียร์ต่ำก็จะช่วยให้รถนั้นเกาะถนนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็3นะคะขับรถไปตามแนวล้อของรถคันข้างหน้า4หลีกเลี่ยงขับรถผ่านแอ่งน้ำ5นะคะไม่เร่งความเร็วหากจำเป็นต้องขับผ่านแอ่งน้ำและ6ค่ะควรเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้ามากกว่าปกตินะคะทางนี้ก็ควรที่จะเช็ครถให้พร้อมกันด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้โดยเฉพาะในเรื่องของดอกยางรถยนต์ต้องลึกไม่น้อยกว่า3มิลลิเมตรนะคะแล้วก็หมั่นเติมลมยางให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนนะคะจากข่าวของสภาพอากาศกันไปแล้วไปกันที่เรื่องของพระราชพิธีสำคัญของประเทศเรากันบ้างดีกว่านะคะโดยที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะคะก็มีการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลเพาะปลูกซึ่งในวันประกอบพระราชพิธีนะคะก็จะมีการพยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศและสิ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือการที่พระโคนะคะจะออกมาเสียงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินสิ่งใดทางหนหลวงก็จะได้ถวายคำพยากรณ์นะคะโดยการเสียงทายพระโคปีนี้พระโคก็กินถั่วค่ะโดยพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารก็จะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหญ้าก็พยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์และพระโคกินเหล้านะคะก็พยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศก็จะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองค่ะและในปีนี้นะคะทางกรมการข้าวก็ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้าวพระราชทานและพันธุ์พืชซึ่งนำมาใช้ในงานพระราชพิธีโดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกในฤดูนาปี2569โครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดามาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปี2569นี้ประกอบด้วยพันธุ์ข้าวนาสวนจำนวน 5,000 ได้แก่1ขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัม2กข79จำนวน550กิโลกรัม3กข85จำนวน990กิโลกรัม4กข99หอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมและ5กข109หอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 นะคะได้แก่1ค่ะกข6จำนวน592กิโลกรัมและ2นะคะกข26เชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมเป็นน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมถือว่าเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับบรรดาประสบกรณิกรและประชาชนผู้สนใจรวมถึงชาวนาทั่วประเทศได้รับไปเป็นมิ่งขวัญแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรนะคะและทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการไปร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีนี้กันด้วยซึ่งทางนี้ท่านนายกก็ได้เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยได้มาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบนี้เลยแล้วก็ได้เห็นประชาชนมาร่วมพิธีในปีนี้กัน ทางตนเองก็จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มาเก็บในครั้งนี้ไปเพาะเพื่อให้เติบโตแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในแปลงนาของตัวเองด้วยค่ะและท่านนายกก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่ามาตรการดูแลเกษตรกรหลังจากนี้ก็คาดว่าในปีนี้นะคะก็น่าจะมีภัยแล้งเกิดขึ้นโดยได้มีการวางแผนไว้โดยมีการบูรณาการตั้งแต่แผนในระดับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานในการจัดหาน้ำอย่างเช่นน้ำมาดาลน้ำใต้ดินให้กับเกษตรกรนอกจากนี้ก็ทางกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะมาร่วมกันทำงานกันแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยแล้งนะคะซึ่งการพยากรณ์อากาศก็พบว่าจะเกิดภาวะดังกล่าวนี้ขึ้นในปีนี้ดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำแล้วก็เก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกษตรกรชาวไทยทุกคนนั้นไม่ประสบความเดือดร้อนนั่นเองนะคะจากเรื่องของพระราชพิธีสำคัญของประเทศกันไปแล้วนะคะไปกันที่อีกหนึ่งมาตรการของประเทศเราที่ทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของด้านค่าครองชีพกันบ้างดีกว่านะคะนั่นคือโครงการไทยช่วยไทยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ตอนนี้ล่าสุดนะคะได้ออกมาปล่อยขบวนรถพุ่มพวงกันแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทั่วประเทศก็มีการปล่อยขบวนรถพุ่มพวงพร้อมกันซึ่งรถพุ่มพวงนี้นะคะก็จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษอย่างเช่นในเรื่องของน้ำมันพืชไข่ผงปรุงรสเครื่องปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวสารปลากระป๋องต่างๆหรือว่าของใช้อย่างผงซักฟอกแชมพูน้ำยาล้างจานอย่างนี้นะคะไปจัดจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศกันเลยนะคะซึ่งการจัดจำหน่ายในครั้งนี้ก็เป็นการกระจายสินค้าอีกหนึ่งช่องทางเพื่อไปสู่ชุมชนทั่วประเทศนอกเหนือจากการจัดจำหน่ายในห้างค้าส่งค้าปลีกการจัดจำหน่ายหน้าที่ว่าการอำเภอไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เหล่ารัฐบาลได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงสินค้าในราคาพิเศษกันแบบนี้ด้วยนะคะและนอกจากโครงการไทยช่วยไทยผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026กันด้วยที่ตอนนี้ก็มีการจัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ปกครองในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดภาคเรียนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการพบว่ามีการจัดโปรโมชั่นในการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนที่หลากหลายรายการแล้วก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะคะมาเลือกซื้อสินค้าให้แก่บุตรหลานกันในช่วงก่อนเปิดเทอมกันอย่างคึกคักได้ในราคาที่สบายกระเป๋าค่ะทางนี้ทางร้อยตีจักรารองปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในการจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนสินค้าชุมชนและ SME ผลไม้ในภาพรวมตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะกับทางกระทรวงพาณิชย์และสุดท้ายก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยตามสถานที่ที่ท่านสะดวกนอกจากจะช่วยลดภาระค่าของชีพแล้วก็ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน SME แล้วก็เกษตรกรด้วยซึ่งก็เป็นกำลังหลักสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญนะคะที่ออกมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเนาะพร้อมกับเป็นการสนับสนุนทางผู้ประกอบการอย่างที่น้ำหวานได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงเหล่าเกษตรกรแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจในชุมชนนั้นเดินหน้าควบคู่ไปด้วยกันได้นั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
2: จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมบันทึกความทรงจำครั้งใหม่ในงานปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ครั้งที่21ในเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจังหวัดสระแก้วประจำปี2569วันที่ 5-7 มิถุนายนตื่นตาไปกับปางสีดา In Love and Butterfly Night Market ชมอุโมงค์ไฟยักษ์นิทรรศการผีเสื้อปางสีดาและการโชว์บอลลูนยักษ์ชมชิมช็อปกับร้านอาหารอร่อยของดีจังหวัดสระแก้วประกวดวิดีโอและภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดาและกิจกรรมศึกษาธรรมชาติรักณปางสีดาวันที่7มิถุนายนสายสปอร์ตห้ามพลาดกับกิจกรรมวิ่งปางสีดารัน2026ธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติปางสีดาพบศิลปินชื่อดังชมฟรีตลอด3คืน5มิถุนายนเล็กรัชเมศบางคนบนโลกนี้มิถุนายนมินตราอินทิราปล่อยให้ลอยลอยลอยละเลอมิถุนายนมัสกิสเทียแล้วพบกันท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติและผีเสื้อปางสีดานะคะ
3: หอมแรกที่ได้กลิ่นก็รู้เลยว่าพิเศษ
4: wow.
3: มะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วผลไม้ทีไอของดีเมืองสักแก้วรสชาติหวานฉ่ำเนื้อเนียนสีทองสวยกลิ่นหอมโดนใจอร่อยทุกคำจนหยุดไม่ได้คัดคุณภาพจากสวนของเกษตรกรชาวจังหวัดสระแก้วพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อมอบรสชาติที่ดีที่สุดถึงมือคุณจะทานสดก็ฟินหรือจะทานคู่ข้าวเหนียวมูนก็อร่อยสุดๆ wow. มอบเป็นของฝากใครได้รับก็ประทับใจฤดูกาลนี้ห้ามพลาดร่วมอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วสนับสนุนเกษตรกรไทยและส่งต่อความอร่อยระดับ GI ไปด้วยกันมะม่วงน้ำดอกไม้สักแก้วหวานหอมคุณภาพพรีเมียมของดีที่ต้องลอง
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับแล้วก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็ อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทย และประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุซกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุซโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นเลยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าเนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคกันต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องแล้วครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนกันต่อไปแล้วจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้อง แต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าไอ้ลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อนะคะแต่กันที่จังหวัดชลบุรีกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าล่าสุดนี้มีข่าวล่ามาเร็วกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะที่ได้โผล่ไปที่ทะเลพัทยานั่นก็คือปลาหมอคางดำค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็จากกรณีที่มีการรายงานว่ามีการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยานะคะหลังมีการเผยแพร่คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์และชาวประมงในพื้นที่ก็ได้มีการแจ้งเบาะแสทำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เร่งประสานทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีให้เป็นลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความจริงกันอย่างเร่งด่วนเลยค่ะโดยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางประมงจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณชายหาดพัทยาจุดที่มีการรายงานนะคะว่าพบปลาหมอคางดำโดยได้เข้าไปพูดคุยกับทางนายสตาร์ทอุ่นกาเย็นอายุ40ปีเจ้าของคลิปผู้บันทึกภาพแล้วก็สามารถทอดแหจับปลาหมอคางดำได้หลาย10กิโลกรัมซึ่งนายสตาร์ทนะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าตนนั้นพบปลาหมอคางดำว่ายรวมฝูงในทะเลต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วพร้อมกับมีการชี้จุดที่พบให้กับเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบค่ะจากนั้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลงสำรวจบริเวณแนวชายหาดจุดระบายน้ำรวมถึงได้นำเรือออกตรวจสอบรอบพื้นที่แหลมบาลีไฮกันด้วยโดยใช้อวนแล้วก็ทอดแหในหลากหลายจุดแต่ก็ยังไม่พบปลาหมอคางดำเพิ่มเติมนะคะพบเพียงปลาแป้นปลาไรแล้วก็สัตว์น้ำสัตว์ทะเลทั่วไปค่ะทางนี้นายณัฐพงศ์วรรณพัฒน์ประมงจังหวัดชลบุรีก็ได้เปิดเผยว่าแม้ผลสำรวจในช่วงกลางวันยังไม่พบกับปลาหมอคางดำแต่จากภาพหลักฐานที่บันทึกไว้ก็ยืนยันได้ว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆคาดว่าการปรากฏตัวของปลาชนิดนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับช่วงฝนตกหนักทำให้น้ำจากคลองต่างๆแล้วก็แหล่งน้ำกล่อยไหลลงมาสู่ทะเลพัดพาฝูงปลาเหล่านี้นะคะมาสู่บริเวณชายฝั่งซึ่งนายณัฐพงศ์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าปลาหมอคางดำสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำทะเลแต่แหล่งที่เหมาะสมที่สุดก็คือบริเวณน้ำกร่อยตามปากคลองซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายนั่นเองนะคะทั้งนี้ปัจจุบันก็มีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำในหลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีอาทิอำเภอเมืองศรีราชาบางละมุงพัทยาแล้วก็สัตหีบตัวพื้นที่ที่พบความหนาแน่นสูงสุดก็ยังคงเป็นบริเวณปากคลองบางละมุงนะคะและพื้นที่ตำบลตำรุซึ่งทางประมงจังหวัดชลบุรีก็ได้ระบุว่าปลาหมอคางดำนะคะก็ถือเป็นปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนื่องจากเป็นนักล่าที่กินสัตว์น้ำขนาดเล็กและอาจจะรบกวนห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติจึงต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังแล้วก็กำจัดกันอย่างต่อเนื่องและสำหรับแนวทางการจัดการนะคะหากพบในพื้นที่ปริมาณไม่มากอาจใช้การจับออกจากแหล่งน้ำได้โดยตรงแต่หากพบในวงกว้างก็จะต้องมีการประเมินมาตรการที่เหมาะสมร่วมกันกับชาวประมงในพื้นที่นั่นเองนะคะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะพร้อมกับมีการประสานงานกับชาวประมงในพื้นที่ในการเฝ้าระวังนะคะและหากพบการระบาดเพิ่มขึ้นก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคุมทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพัทยาในระยะยาวนั่นเองค่ะก็ยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับประเด็นนี้เพราะว่าปลาหมอคางดำเองเนี่ยก็ก่อนหน้านี้และในขณะนี้ก็ยังคงมีการแพร่ระบาดกระจายกันในหลายพื้นที่หลายจังหวัดยังไงเราก็ต้องติดตามแล้วก็หากคุณผู้ฟังท่านไหนพบเจอกับปลาหมอคางดำในพื้นที่บริเวณใกล้บ้านของท่านหรือว่ามีการพบเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็สามารถแจ้งไปทางสำนักงานประมงจังหวัดกันได้นะคะเพื่อให้เข้ามาจัดการกับปลาชนิดนี้เพราะก็ถือว่าเป็นปลาต่างถิ่นนะคะที่ก็อาจจะเข้ามาทำลายระบบนิเวศหรือมีผลกระทบต่อระบบนิเวศกันได้นั่นเองค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่ข่าวของเรื่องการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าทางภาครัฐตอนนี้เองก็ยังคงเดินหน้าในการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความเท่าเทียม ดยเฉพาะในเรื่องของด้านการศึกษาซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศของเรานั่นเองนะคะโดยล่าสุดค่ะทางกยศ.นะคะก็ได้เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approve กันแล้วนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะก็ได้มุ่งส่งเสริมการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและก็พัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ที่เรารู้จักกันนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ารัฐบาลโดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ได้เปิดระบบ Pre-Approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะน้องนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-Approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง13มิถุนายน2569ส่วนในระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบ Pre-Approve ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์www.studentloan.or.th หากคุณสมบัติผ่านและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้วก็ให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปส่วนสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิมก็สามารถยืนกันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะทางนี้นะคะทางผู้กู้ยืมเงินรายใหม่จะต้องเป็นนักศึกษานักเรียนที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนหรือว่าเคยกู้ยืมเงินมาก่อนและเปลี่ยนระดับการศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาก่อนและเปลี่ยนสถานศึกษาโดยเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบ Pre-Approve ทางนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ดำเนินการในระบบแล้วและเมื่อผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินก็ให้เข้าระบบ DSL เพื่อดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมต่อไปแล้วกยศ.ก็ขอให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาและสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของไทยให้ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษานะคะเพราะว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่สำคัญของประเทศเราเพราะว่าการศึกษาไม่เพียงจะช่วยสร้างอนาคตเนาะให้กับตัวผู้เรียนเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นพลังสำคัญนะคะในการพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาติในระยะยาวอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตะวันออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหมาและทีมงานสวทสักแก้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7ทุกวันเสาร์และอาทิตย์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเป็นเหตุให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้เคียงกับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายเมื่อเวลา 15:40 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะจนเกิดเพลิงไหม้ใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรียวลิงมักกะสันถนนอโศกดินแดงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้และมีเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรัดการใช้น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและมีผู้เสียชีวิตแล้ว8รายผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าก่อนเกิดเหตุรถเมย์จอดติดไฟแดงคาอยู่บนรางรถไฟทำให้เครื่องกั้นทางรถไฟไม่สามารถเลื่อนลงมาปิดได้ประกอบกับรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุขนตู้คอนเทนเนอร์มามีน้ำหนักค่อนข้างมากเบรกไม่ทันทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนรถเมย์คันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นได้รับรายงานว่าเป็นรถขสมกส่วนบนรถเมย์มีผู้โดยสารเท่าไหร่อยู่ระหว่างตรวจสอบนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกของไทยโดยเวลาประมาณ 15:00 นเศษนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพบริเวณศาลเจ้าพ่อศรีเทพประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อศรีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของชา าวสีเทพโดยนายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัยเครื่องใบสีและจุดธูปสักการะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพโดยรถรางท่องเที่ยวพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโดยเยี่ยมชมเมืองโบราณสีเทพเมืองสมัยทวารวดีที่มีผังเมืองล้อมคูน้ำคันดินแบ่งเป็นเมืองในและเมืองนอกอันเป็นลักษณะผังเมืองแฝดที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งใน3องค์ประกอบของแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 17-24 พฤษภาคมนี้เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ
11: นายธีรพัฒน์คัจมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประกาศแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 17-24 พฤษภาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำและชุมชนนอกคันกั้นน้ำจากการติดตามข้อมูลร่วมกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดว่าในช่วงวันดังกล่าวเวลา 19:00 น. ถึง 0:30 น.จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.8-1.9 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งสูงกว่าแนวน้ำวิกฤตราว 0.1-0.2 เมตรจึงขอให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสายหลักในอำเภอเสี่ยงภัยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00
0: น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
5: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อ

0: หมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: วะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอนข้าง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะฮะ20:00 น.ทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast นะครับเรื่องบนเตียงก็เป็นสุขภาวะในห้องนอนนะครับจัดกันมาก็จริงๆก็จะครึ่งปีแล้วนะครับก็มีเนื้อหาสาระนะครับสุขภาวะการเลือกหมอนการเลือกที่นอนการเลือกรับประทานอาหารอะไรต่างๆนะครับสิ่งสำคัญก็คือให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความรู้นะครับในการไปปรับพฤติกรรมเพื่อจะได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ชาร์จพลังอย่างเต็มที่นี่คือวัตถุประสงค์สำคัญนะฮะของรายการนี้สำหรับ EP นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุการตุยในห้องนอนนะครับเดี๋ยวนี้เขาบอกต้องใช้คำว่าตุยนะครับเพราะว่าในโซเชียลบางตัวเนี่ยใช้คำว่าตายนี่ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็คือนี่แหละฮะสาเหตุการเสียชีวิตในห้องนอนก็ไปสืบค้นข้อมูลนะครับก็พบว่าแม้ว่าจริงเวลาที่เราเข้านอนเนี่ยทุกคนก็มีความต้องการเหมือนกันละฮะอยากจะหลับพักผ่อนแต่อวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ยังทำงานนะครับเพื่อให้ตื่นเช้าในอีกวันอย่างสดใสแต่ก็มีอีกไม่น้อยฮะที่หลับไปแล้วไม่ตื่นเสียชีวิตเพราะฉะนั้นก็ไปดูข้อมูลครับว่าเอ๊ะสาเหตุที่คนเราเนี่ยเสียชีวิตในห้องนอนเนี่ยมากที่สุดก็คือภาวะไหลตายนั่นเองนะท่านผู้ฟังครับตอนผมเด็กๆ เนี่ยเมื่อสักเกือบ40ปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีคนที่ไหลตายเนี่ยนะครับอยู่ทางภาคอีสานอย่างเงี้ยนะครับอยู่หลายเคสนะมันนอนดูข่าวเมื่อก่อนมันจะมีข่าวภาคค่ำเนี่ยทางช่อง7เฮ้ยเราก็กลัวมากเลยนะโรคไหลตายแล้วก็จำได้ว่าวิวัฒนาการสมัยก่อนนะผู้สื่อข่าวก็ต้องมาอธิบายว่ามันคืออะไรแต่เราก็ไม่เคยเข้าใจอ่ะนะครับณวันนั้นจวบจนปัจจุบันครับก็ยังมีคนที่เกิดภาวะไหลตายแล้วก็เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับภาวะไหลตายสาเหตุการตายในห้องนอนที่พบบ่อยที่สุดกันนะครับภาวะไหลตายเนี่ยเป็นการเสียชีวิตกระทันหันขณะหลับเอาคร่าวๆก่อนเลยนะว่ามักเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงนะครับทำให้ร่างกายขาดสารอาหารอย่างรุนแรงแล้วก็มักจะเกิดกับผู้ชายอายุระหว่าง25ถึง50ปีนี่จ

0: ากสถิติว่างั้นเถอะนะคนที่เสียชีวิตจากภาวะไหลตายแล้วก็ดูช่วงอายุก็วัยทำงานว่างั้นเถอะนะครับโรคไหลตายหรือภาวะไหลตายที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะเพราะฉะนั้นถ้าคนในครอบครัวของท่านโดยเฉพาะพ่อแม่ของท่านเนี่ยเคยนะครับเจอภาวะไหลตายเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์นะนะครับทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกภาวะไหลตายว่าเป็นกลุ่มอาการบรูกาด้านะบูกาด้าซินโดรมนะครับเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมนะฮะในการนำเกลือแร่โซเดียมเข้าออกเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะครับจริงๆนะมันต้องมีการนำไอ้เกลือแร่โซเดียมเนี่ยนะเข้าออกจากเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแต่พอมันมีความผิดปกติก็เลยทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยทำงานผิดปกติส่งผลให้หัวใจเราเนี่ยแหละครับเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงหลายคนคงเคยเจอฮะหัวใจ เต้นผิดจังหวะแล้วก็รู้สึกแปลกๆเจ็บหน้าอกนิดๆอะไรประมาณนี้ก็มีนั่นคือมันแบบมีบ้างเต้นผิดจังหวะนะแต่นี่เป็นการที่หัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงนะครับทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆในระบบเนี่ยไม่เพียงพอแบบกระทันหันเลยนะคือไม่ใช่แบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะนะเหมือนพูดง่ายๆว่าเหมือนขับรถเร็วๆแล้วเกิดเครื่องน็อกทันทีเลยน้ำมันหมดปุ๊บเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกับขับรถหรือแตะเหมือนกับเบรกค้างกระทันหันน่ะนะครับนี่แหละนะครับทำให้การสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เพียงพอแบบกระทันหันที่สำคัญนะครับไอ้เจ้าอาการเนี้ยนะครับมักจะเกิดขึ้นระหว่างนอนหลับนะครับคือคนอื่นก็ไม่รู้ตัวเราเองก็ไม่รู้นะเพราะมันไม่มีสัญญาณอะไรบอกนะครับทำให้คนที่หลับอยู่ก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปแบบไม่รู้ตัวคือมันแปลกตรงนั้นมันชอบเกิดตอนเราหลับเนี่ยสินะครับจริงๆแล้วเราหลับก็อวัยวะต่างๆมันยังคงทำงานอยู่นะแต่ว่าอย่างสมองก็ทำงานน้อยลงอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะแต่นี่แหละฮะปรากฏว่าการส่งเกลือแร่เข้าออกจากกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมีความผิดปกติทำให้หัวใจผิดปกติขั้นรุนแรงการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆก็ไม่เพียงพอนะก็เลยทำให้เสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโรคไหลตายเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามักจะเกิดบ่อยในช่วงนอนหลับเท่านั้นเองนะครับคือถ้าเกิดในกลางวันหรือว่าทำงานอยู่เราก็อาจจะนึกว่าเป็นแบบหัวใจวายนะใช่ไหมฮะแต่นี่คือถ้าเป็นหลับอยู่ก็ชัดเจนเลยว่าก็ไหลตายนะแต่มันเป็นกลุ่มอาการที่นะฮะเกิดจากพันธุกรรมนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าโรคไหลตายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เนี่ยนะนะครับผู้ป่วยนะครับที่อย่างที่บอกครับมีกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคไหลตายก็คือภาวะร่างกายขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับการขาดสารอาหารที่เป็นวิตามิน B1 อย่างรุนแรงเฉียบพลันมีไข้สูงอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไหลตายด้วยนะนะครับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการใช้ยานอนหลับเป็นประจำนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยนอกเหนือจากเรื่องกรรมพันธุ์แล้วนะแต่ถ้าเราเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีภาวะขาดธาตุและธาตุโพแทสเซียมหรือว่าขาดวิตามิน B1 อันนี้ก็มีโอกาสนะครับหรือว่ากำลังไข้สูงๆเนี่ยแล้วนอนเนี่ยนี่ก็ต้องดูนะมันอาจจะช็อกอาจจะไหลตายได้หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ไปเยอะเมาแฮงเอาว่างั้นเถอะนะฮะบางทีก็หลับไปเลยและคนที่ใช้ยานอนหลับเป็นประจำก็มีความเสี่ยงครับที่จะมีภาวะไหลตายได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: รอบรู้เรื่องราวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมองข้าง
0: านผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยโรคไหลตายเนี่ยมักจะเป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันนะฮะในระหว่างที่เรานอนหลับในเวลากลางคืนโดยไม่มีอาการผิดปกติบอกล่วงหน้าแต่บางรายครับเขาบอกว่าบางรายนะก็อาจจะมีอาการนำมาก่อนนะครับซึ่งนะครับหากผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกตัวหรือคนใกล้ชิดเห็นอาการผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทำให้รู้ว่ามีความเสี่ยงหรือกำลังจะมีภาวะไหลตายเป็นโรคไหลตายเนี่ยต้องรีบนำตัวไปพบแพทย์นะก็เช่นนะอยู่ๆพอจะนอนก็หมดสติเป็นลมนะครับมีอาการเกร็งของแขนและขาหายใจเสียงดังแล้วก็มีเสียงเฮือกเหมือนการหิวอากาศคืออากาศมันเข้าไปสู่ปอดไม่เพียงพอว่างั้นเถอะแล้วก็มีอาการกระตุกลมชักแต่ในความเป็นจริงแล้วอาการที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับแล้วก็บางทีก็อาจจะมีอาการปัสสาวะอุจจาระราดด้วยนะครับใบหน้าและริมฝีปากในเขียวคล้ำอันนี้คือหัวใจเริ่มหยุดเต้นแล้วเนี่ยก็ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับเนี่ยฮะชัดๆเลยนะเดี๋ยวเพราะหลายคนเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนใกล้ตัวคือคนที่อยู่บ้านใกล้เนี่ยเขาก็เสียชีวิตอย่างนี้แหละฮะกำลังนอนอยู่แล้วก็สามีเขาบอกอยู่ภรรยานี่มีอาการแบบหายใจแบบเฮือกเนี่ยฮะเหมือนสูดนะครับเงี้ยทีเดียวนะแล้วก็นิ่งไปเลยนี่แม่งเนี่ยเหมือนอาการหิวอากาศในทางการแพทย์เขาบอกงั้นนะฮะก็เป็นภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะมีสัญญาณนี่ก็ต้องรีบนำไปพบแพทย์นะนะครับแต่บางส่วนเนี่ยไม่มีอาการเลยก็คือมันเป็นตอนเราหลับนะครับย้ำนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับโรคไหลตายเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงก็คือมันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นเราก็ตรวจสอบดูว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นญาติสนิทอ่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนี่คลานตามกันมาเนี่ยนะฮะว่าเคยมีอาการนะโรคไหลตายหรือเปล่าหรือนะครับเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปตรวจเช็คดูบ้างนะครับคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตั้งแต่กำเนิดนะครับคนที่ตรวจพบคลื่นหัวใจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติแบบบรูกาด้านะครับแบบเนี้ยคนเหล่านี้ก็เสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคไหลตายได้นะครับเช่นเดียวอย่างที่ผมบอกนะคือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หนักๆด้วยคนที่ใช้ยานอนหลับเป็นประจำอันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์พบคนในครอบครัวเคยไหลตายหรือเรามีภาวะแบบโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเงี้ยก็ไปตรวจวินิจฉัยนะฮะให้แพทย์เขาซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเบื้องต้นตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคือมันจะใช้เวลาถ้าผมจำไม่ผิดชั่วโมงหนึ่งหรือไงเนี่ยนะผมเคยเข้าไปตรวจนะไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยนะครับก็แล้วก็พอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็จะสแกนออกมาเลยประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงนะเพื่อตรวจดูโครงสร้างของหัวใจว่าปกติหรือเปล่าการตรวจทางสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจอันนี้ก็ตรวจด้วยระบบไฟฟ้านะครับว่าอันนี้เขาจะเน้นเฉพาะรายที่ต้องสงสัยว่ามีอาการบรูกาด้านะก็คือการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับหรือการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าแบบพกติดตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจติดตามภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็การตรวจทางพันธุกรรมและอย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเคยไหลตายเนี่ยก็ต้องไปตรวจทางพันธุกรรมนี่แหละนะครับว่าแล้วเราละเสียงหรือเปล่ามีโอกาสหรือเปล่าเห็นไหมฮะก็มีหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแหละครับในเมื่อบอกว่าเป็นโรคทางกรรมพันธุ์แต่คนในครอบครัวเคยไหลตายโอ้ยนี่ก็ต้องไปลองให้แพทย์เขาตรวจวินิจฉัยไปสักประวัตินะครับหรือไปตรวจคลื่นหัวใจผมก็เคยนะเพราะว่ามีช่วงนึงเวลานั่งหรือไปวิ่งหัวใจมันเหมือนเต้นผิดจังหวะนะก็เลยไปพบแพทย์จับตรวจคลื่นหัวใจเลย คือก็ได้แพ็กเกจมาเป็นนักข่าวนะนะครับก็ลองตรวจดูปกติก็โชคดีไปนะครับส่วนคำถามครับว่าแล้วนะครับโรคไหลตายเนี่ยสามารถรักษาได้อย่างไรนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้แต่จะมุ่งเป้านะฮะในการรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแทนเพื่อไม่ให้เกิดโรคไหลตายอันนี้ชัดเจนนะฮะก็คือโรคไหลตายเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษานะครับเพราะมันก็ไม่ค่อยมีสัญญาณบ่งบอกอะไรนอกเหนือจากเรื่องพันธุกรรมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นหากพบว่าใครมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาก็จะมารักษากลุ่มคนเหล่านี้แหละก็คือการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าฝังเครื่องไว้บริเวณหน้าอกด้านซ้ายเครื่องนี้จะทำงานด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นในหัวใจเต้นกลับมาเป็นปกตินะครับเวลามันตรวจพบว่าเริ่มเต้นผิดปกติแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระตุ้นให้เต้นเป็นปกติได้โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกิดก็ใช้มานานแล้วล่ะนะไอ้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็การจี้ด้วยไฟฟ้าผ่านคลื่นเสียงความถี่สูงรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยไม่ต้องผ่าตัดไม่มีแผลเลยนะไม่ต้องใช้ยาสลบด้วยไม่เจ็บตัวขณะทำการรักษาด้วยเออนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยคือจี้ด้วยไฟฟ้าเลยแต่ไม่เจ็บตัวไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบแต่รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยไฟฟ้าคลื่นเสียงความถี่สูงได้นะครับและสุดท้ายก็ใช้ยาควบคุมการเต้นหัวใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องให้แพทย์เขาวินิจฉัยนะครับว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะของเราเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนมันต้องรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือจี้ด้วยไฟฟ้าคลื่นเสียงความถี่สูงหรือทานยาใช้วิธีการไหนนะครับแพทย์เขาก็จะวินิจฉัยครับ

0: ่องประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
0: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
0: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1 สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน

0: ข่าวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมองข้าง
1: ครับเป็นไงกันบ้างครับกับเนื้อหาของโรคไหลตายนะครับสาเหตุการเสียชีวิตของคนนะในห้องนอนเนี่ยที่มากที่สุดเลยนะครับคือเวลาไปสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของคนเวลาเกิดขึ้นในห้องนอนนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากโรคไหลตายนะเป็นเหมือนกันนะฮะทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเวลาได้ยินชื่อโรคเนี่ยก็กลัวมากเลยนะเฮ้ยเป็นตอนกลางคืนเป็นตอนเราหลับแล้วก็แบบไม่มีสัญญาณเตือนไม่รู้มาก่อนโอ้นอนหลับไปแล้วไม่ตื่นนะครับเพราะทุกคนหลับก็อยากจะตื่นเหมือนกันทุกคนแหละนะครับนี่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วฮะว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่มีอาการเตือนนะนะครับเป็นช่วงเราหลับจะบอกว่าหลายคนก็ชอบพูดนะเวลาบางคนแบบหลับไปเลยแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเวลาส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับใช้กับผู้สูงอายุอายุ80 90แล้วนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยเงี้ยก็ดีทําบุญมาเยอะไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องมาแบบเป็นมะเร็งอะไรประมาณนี้แต่โรคไหลตายเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะโรคไหลตายเนี่ยมันมักจะเกิดกับผู้ชายวัยทำงานนะท่านผู้ฟังนะครับคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวัยทำงาน 25-50 ปีนะครับก็มีโอกาสเป็นโรคไหลตายได้เช่นเดียวกันนะไม่ได้ว่าจะเกิดกับคนที่สูงอายุหรือร่างกายอ่อนแอไม่ใช่เลยโดยส่วนใหญ่ที่เจอนี่ก็คือร่างกายแข็งแรงอะแล้วก็เป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่นะฮะที่สำคัญก็อย่างที่ย้ำมานี่แหละครับว่ามันมักจะไม่มีสัญญาณเตือนใดๆนะเพราะมักจะเกิดกับคนเวลาที่เราหลับช่วงกลางคืนเป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันนะครับสิ่งเดียวที่จะเป็นสัญญาณเตือนได้หน่อยก็คือว่ามันเป็นโรคนะครับที่ติดต่อทางกรรมพันธุ์นะว่างั้นเถอะนะถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับเคยเสียชีวิตจากโรคไหลตายเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามีความเสี่ยงก็ไปพบแพทย์ให้เขาวินิจฉัยนะครับเพื่อจะได้มีวิธีการป้องกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ป้องกันที่ดีที่สุดแล้วล่ะนะครับนอกเหนือจากคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ก็ดูว่าแพทย์ก็จะใช้วิธีการรักษาอย่างไรจะผ่าตัดจะใช้คลื่นเสียงนะหรือจะทานยาก็แล้วแต่นะครับวิธีการดีสุดก็คือไปให้แพทย์เขาวินิจฉัยนะครับจะได้ประเมินความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนนะที่จะเป็นโรคไหลตายจะได้ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโรคที่มันก็ไม่ใช่โรคใหม่นะนะเพราะผมอย่างที่บอกได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆ40ปีมาแล้วนะครับจนปัจจุบันก็ยังมีคนตายด้วยโรคไหลตายเพราะมันไม่มีวิธีการรักษาไงนะครับวิธีการที่เราจะป้องกันก็คือสำหรับคนที่มีคนในครอบครัวเสียชีวิตอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีความเสี่ยงกับคนที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเท่านั้นเองที่ป้องกันรักษานะครับก็เป็นโรคนึงนะครับมานำเสนอกับท่านผู้ฟังเพื่อจะได้รับทราบนะครับคนที่มีภาวะเสี่ยงก็จะได้ทำการรักษานะครับส่วนคนที่ไม่ได้เสี่ยงก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายนะนะครับเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เข้าไปในห้องนอนนะครับก็ลองดูไปเปิดย้อนหลัง EP ก่อนๆ นะฮะการเลือกหมอนนะการปรับสภาพห้องนอนนะครับเรื่องของแสงซึ่งมันเกี่ยวกับต่อมไรท่อในร่างกายนี่แหละนะที่จะหลั่งสารให้เรารู้สึกผ่อนคลายหรือจะหลั่งสารที่ทำให้เราตื่นตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะEP ย้อนหลังที่มีคนเข้าไปดูเยอะสุดเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮวงจุ้ยคนชอบดวงจัดเตียงนอนยังไงนะครับจะได้มีฮวงจุ้ยที่ดีเรื่องทิศทางลมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ไปติดตามดู EP ก่อนหน้านี้กันได้นะครับใน PRD7 Podcast เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับช่องของเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างนี่แหละนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหมีเกือบ30ตอนละนะครับเราก็จะมีเอามารีรันในรายการวิทยุหลายๆรายการอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ของเ ครือข่ายกลุ่มประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับจะได้มีข้อมูลเอาไปปรับพฤติกรรมนะครับจะได้เข้าห้องนอนแล้วจะได้หลับพักผ่อนชาร์จพลังอย่างเต็มที่นะครับตื่นเช้าขึ้นมาจะได้เป็นเช้าที่สดใสนะครับมีสมาธิในการที่จะไปเรียนมีสมาธิในการที่จะไปทำงานมีพลังอย่างเต็มที่และกลับมาเข้าห้องนอนก็ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับก็พยายามจะนำข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับสุขภาวะในห้องนอนมานำเสนอกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์อย่าลืมพบกันนะฮะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ
0: ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ
2: ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์และสวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ 18:00 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมยุทธพรบานเย็นครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นรายการด้วยเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข่าวนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีวิจารณญาณในการแยกแยะนะครับในเรื่องของการใช้สื่อนะครับก็ต้องใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะครับมีข่าวสารมากมายจากหลากหลายช่องทางนะครับเราเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการแยกแยะว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนลวงนะครับมีการแยกแยะข้อเท็จจริงได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับของแหล่งข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของทักษะหนึ่งในการป้องกันนะครับการรู้เท่าทันข่าวลวงข่าวปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบวันที่ครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีลำดับเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเหตุการณ์นะครับเราก็อย่าลืมนะครับดูวันที่ที่เนื้อหานั้นนะครับถูกตีพิมพ์ด้วยนะครับว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะแล้วคนที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยเป็นข่าวเก่าหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับก็พบเห็นได้บ่อยๆในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการตรวจสอบหลักฐานครับคุณผู้ฟังเราต้องตรวจสอบแหล่งของข้อมูลของผู้เขียนด้วยนะครับเพื่อยืนยันแหล่งข้อมูลนั้นนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับเป็นข่าวที่มีหลักฐานหรือว่ามีการอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะครับเราก็จะได้รู้ว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข่าวปลอมถ้าเกิดว่าไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือมีผู้เชี่ยวชาญมาระบุนะครับส่วนเรื่องของการสังเกตสิ่งผิดปกติอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังเว็บไซต์ข่าวปลอมนะครับหลายแห่งเนี่ยมักจะมีการสะกดคำผิดนะครับหรือว่ามีการจัดวางรูปแบบที่ดูไม่เป็นมืออาชีพนะครับเราก็สังเกตในตรงนี้ได้นะครับว่าลักษณะของข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างละเอียดนะครับดูอย่างระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าชอบจะมีการเขียนใกล้เคียงกันนะครับโดยเฉพาะชื่อเว็บไซต์นะครับชื่อ URL นะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อเพียงแค่หัวข้อข่าวนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมเนี่ยเขามักจะมีข้อความพาดหัวข่าวที่ทำให้เราสะดุดตานะครับทำให้เราชวนเข้าไปอ่านข่าวนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นเรื่องจริงเพียงบางส่วนนะครับหากว่ามีการพาดหัวข่าวที่ฟังดูหวือหวานะครับแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมกันแน่นะครับเพราะว่าหัวข้อข่าวนะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาจะเป็นการดึงกระตุ้นความสนใจของเรานะครับให้รู้สึกอยากที่จะคลิกเข้าไปอ่านมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการพิจารณารูปภาพนะครับคุณผู้ฟังข่าวปลอมก็มักจะมีรูปภาพหรือวิดีโอที่มีการบิดเบือนนะครับบางครั้งรูปภาพนะอาจจะเป็นรูปจริงนั่นแหละแต่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริบทของเรื่องราวของข่าวนั้นๆหรือว่านำมาเผยแพร่ซ้ำนะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนได้นะครับเราก็สามารถลองดูนะครับรูปภาพนั้นดีๆนะครับยืนยันว่าแหล่งที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรอาจจะมีการเทียบรูปก็ได้นะครับว่ารูปนี้อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วใครลองสังเกตดูนะครับในตรงจุดนี้นะครับส่วนเรื่องของมุกตลกนะครับข่าวนั้นเนี่ยมักจะเป็นมุกตลกหรือเปล่าบางครั้งเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับว่าเขาอาจจะทำเป็นข่าวปลอมแบบมุกตลกเสียดสีก็เป็นได้นะครับอาจจะทำให้ในการตรวจสอบเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้ละเอียดนะครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็ตลอดจนน้ำเสียงของผู้นำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรในการที่จะนำมาพิจารณาด้วยนะครับส่วนเรื่องของข้อมูลสนับสนุนอื่นๆนะครับเราต้องตรวจสอบด้วยนะครับตรวจสอบว่าข้อมูลประกอบในบทความนั้นในข่าวนั้นเนี่ยมีการสนับสนุนเนื้อหาหลักของเรื่องราวอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าเขามีข้อมูลสนับสนุนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับหรือเพียงบางส่วนนะครับก็ต้องดูในเรื่องของรายละเอียดประกอบอื่นๆนอกจากเนื้อหาหลักด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนเรื่องของแหล่งข่าวนะครับการตรวจสอบแหล่งข่าวคุณผู้ฟังก็ต้องมีการพิจารณาให้ดีๆนะครับว่าแหล่งข่าวเนี่ยเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับเป็นอย่างไรส่วนการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนนั้นต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เขียนด้วยนะครับว่าเอ๊ะบุคคลนี้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการเปรียบเทียบข่าวจากแหล่งอื่นๆครับคุณผู้ฟังหากว่าไม่มีแหล่งข่าวอื่นที่รายงานในเรื่องเดียวกันในลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญานะครับคุณผู้ฟังที่จะบ่งชี้ได้นะครับว่าข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวปลอมก็เป็นได้นะครับส่วนการพิจารณาลิงก์ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปลอมเว็บไซต์ขึ้นมาด้วยนะครับการเทียบเคียงลิงก์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับดูแหล่งข่าวที่เชื่อถือและก็ยอมรับได้จากสำนักข่าวต่างๆนะครับที่เป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับและอย่าใช้อคติครับคุณผู้ฟังคนเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนตัวของเรามากนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะตัดสินใจเชื่อเรื่องราวใดๆออกไปนะครับเราก็ต้องคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนพิจารณาให้ดีเสียก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของอคติส่วนตัวต่างๆเนี่ยเราก็จะทำให้มีอิทธิพลต่อการพิจารณาข้อมูลเนื้อหานั้นๆอย่างมากเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องไม่แชร์นะครับข่าวปลอมข่าวเท็จต่างๆนะครับเราต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนที่เราจะแชร์ข้อมูลรูปภาพข่าวปลอมต่างๆเพราะอาจจะมีผลนะครับแล้วก็เกิดผลเสียเป็นวงกว้างได้ครับส่วนเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับหรือว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนนะครับซึ่งเจ้า 2.5 ไมครอนเนี้ยถือว่าก็เล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมของเรานะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับก็ลอยอยู่ในอากาศได้นานเลยทีเดียวก็อาจจะมีสารพิษเนี่ยเกาะฝุ่นไว้แล้วก็ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะครับก็จะทำให้มีสารเคมีที่เกาะอยู่กับฝุ่นเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะครับดังนั้นในเรื่องของการมีผลกระทบนะครับก็มีหลากหลายมิติด้วยกันนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับหากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการสัญจรบริเวณที่หนาแน่นนะครับหรือว่าบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงานนะครับเราก็ต้องควรสวมแมสนะครับเพื่อปกคลุมร่างกายนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับระบบทางเดินหายใจของเราให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก่อนออกจากบ้านเราก็ต้องหมั่นอัปเดตนะครับดูติดตามข่าวสารต่างๆนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าค่าดัชนีคุณภาพอากาศสภาพอากาศของเราบริเวณนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แล้วก็ที่ในเขตพื้นที่ที่เราจะกำลังเดินทางไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการป้องกันตัวเองจากมลภาวะนะครับในส่วนของกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มที่ป่วยหรือว่า

0: กิจจลักษณะเลยนะครับและทำให้รู้สึกอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันของเราต้องได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นนี้นะครับและสุดท้ายต้องลดละเลิกนะครับการจุดธูปการไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าควันธูปนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมาพูดคุยกันในช่วงนี้นะครับจะได้ห่างไกลฝุ่น PM 2.5 กันนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วกลับกันมาต่อช่วงหน้าครับ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
2: ถุงผ้าอยู่หรอ
3: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
2: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
3: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
2: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
3: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
5: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
6: ผมก็ชอบนะ
7: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจังขับรถ
9: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: เย็นนี้ที่ 92.5
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค
11: โอ้โหน่าอิจฉาสุดๆไปเลยนะครับแค่กินชาเขียวก็ได้เบนซ์ได้ทองแถมยังได้เงินเป็นล้าน
12: จริงหรอ
11: จริงสิครับนี่ไงเขาถ่ายวิดีโอมาลงโปรโมทในเพจด้วยนะครับ
12: วิดีโอภาพถ่ายอะไรก็สร้างได้ทั้งนั้นแหละ
11: แหมแต่ยังไงโอกาสได้มันก็มีผมว่าก็น่าลุ้นนะครับกินชาเขียวอร่อยแถมได้รางวัลหลายๆล้านผมว่าก็ยังน่าลุ้น
12: แล้วดื่มชาเขียวมากๆเนี่ยมันมีน้ำตาลเยอะระวังจะเป็นเบาหวานแทนนะ
11: โหไม่หรอกครับเจ้านายเขามีสูตรชูการ์ฟรีน้ำตาลน้อยช่วยลดความอ้วนด้วยนะผมว่าเจ้านายน่าจะลองทานเป็นประจำดูนะครับ
12: มีที่ไหนกินชาเขียวใส่ขวดจะผอมเพรียวแบบนี้ผิดพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะ
11: ยังไงเหรอครับเจ้านาย
12: ก็ข้อความโฆษณาเกินจริงทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดและข้อมูลก็ไม่เป็นจริงต่อให้เป็นชาเขียวชูการ์ฟรีแต่ในส่วนประกอบก็ยังมีน้ำตาลแค่น้อยกว่ารสอื่นๆมันจะช่วยให้ผอมได้ยังไงยิ่งกินมากร่างกายก็สะสมเป็นเบาหวานอีกเกินจริงแค่นั้นแหละ
11: โหผมว่าเจ้านายก็จริงจังไปนะครับ
12: คนที่ดูแลสุขภาพเขาจริงจังเท่านั้นแหละเชื่อคนอื่นง่ายๆก็แย่นะสิแถมเรื่องชิงโชคอะไรเนี่ยแน่ใจได้ยังไงว่าจะแจกจริงข่าวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โพสต์เฟซไปเรื่อยแจกเยอะขนาดนี้คนรู้จักคุณเนี่ยเคยได้ไหมล่ะ
11: โอ้โหยากจะตายใครจะได้กันง่ายๆล่ะครับ
12: ก็นั่นไงเนี่ยแหละช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องสิทธิผู้บริโภคผิดลักษณะการโฆษณาสินค้าและบริการที่ระบุหรือประกาศว่าผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการแลกแถมหรือเสี่ยงโชคแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรต่อให้มีคนได้รางวัลไปก็ไม่สามารถตรวจสอบได้จริงจะว่าไปตั้งแต่สรรพคุณจนโปรโมชั่นเนี่ยก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้านโฆษณาเยอะนะ
11: ยังไงอะครับเจ้านาย
12: คือหลักๆเนี่ยสคบ.เขาจะคุมใน4ประเด็นหลักๆคือ 1. ห้ามใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินจริง 2. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญหรืออ้างข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้ส่วน 3. ห้ามใช้ข้อความที่สนับสนุนให้ทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรมหรือวัฒนธรรมและข้อ 4. ห้ามใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีและที่สำคัญคือจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและใจเลยนะ
11: โอ้โหเจ้านายผมนี่สุดยอดไปเลยนะครับ
12: แต่คุณเนี่ยจะเล่นก็เล่นเถอะนะเพราะเดี๋ยวคุณก็จะว่างเล่นทั้งวันแล้วล่ะ
11: เอ๊ะยังไงอะครับเจ้านาย
12: ก็ผมอะจะไล่คุณออกไปส่ง SMS ฝาชาเขียวไงจะได้ว่างส่งทั้งวันกินทั้งวันคราวนี้ผมก็จะได้รู้ด้วยไงว่าสูตรชูการ์ฟรีเนี่ยกินแล้วไม่อ้วนไม่เป็นเบาหวานจริงหรือเปล่าดี
11: ไ
12: หม
11: ไม่นะครับเจ้านายเดี๋ยวผมไปทำงานแล้วครับ
10: โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยสคบ.ห่วงใยใส่ใจผู้บริโภค

0: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กลโกงต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อสูญเสียเงินมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสนหลักล้านบาทหากรวมเหยื่อหลายๆคนมูลค่าความเสียหายถือเป็นจำนวนเงินมหาศาลแม้ที่ผ่านมาจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนภัยอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ออกมาเตือนถึงภัยและโทษของการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีผู้ที่หันมาให้ความสนใจกับพนันออนไลน์และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของภัยนี้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันมากมายและมีเงินจำนวนมากเป็นแรงจูงใจสมัครเล่นการพนันในสื่อสังคมออนไลน์จะมีพนันออนไลน์แอบแฝงเข้ามาอยู่หลายช่องทางซึ่งเว็บไซต์การชักชวนเล่นพนันออนไลน์เหล่านี้มักจะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่จะอยู่ตามประเทศใกล้เคียงการที่จะเข้าไปเล่นได้พนันออนไลน์บางเว็บไซต์ก็สมัครได้ง่ายบางเว็บไซต์ก็สมัครยากโดยมีขั้นตอนหลายอย่างเช่นต้องยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือว่าใช่ตัวจริงหรือไม่ซึ่งมีเหยื่อไม่น้อยเลยที่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมักจะมีรูปแบบของการให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก่อนทำการสมัครหรือแม้แต่ให้กรอกเลขที่บัญชีเพื่อรับเงินที่ได้จากการเล่นพนันหรือรับโบนัสต่างๆที่เป็นการชักจูงให้ผู้เล่นสนใจซึ่งก็ทำให้เหยื่อจำนวนไม่น้อยที่โดนโกงจากเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้นอกจากนี้การเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวและอินเทอร์เน็ตก็สามารถเล่นพนันออนไลน์ได้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงขอเตือนไปยังผู้ที่คิดอยากจะลองเล่นการพนันออนไลน์นะคะนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอาจเสียข้อมูลส่วนตัวให้กับมิจฉาชีพรวมถึงการโดนหลอกโกงเงินเพียงเพื่อหวังผลตอบแทนทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนหรือผู้โพสต์สนับสนุนเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันมาตรา12ชักชวนหรือโฆษณาให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุก3เดือนถึง3ปีปรับ500ถึง 5,000 บาท
1: เย็นนี้ที่ 92.5

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: เวลาที่เมฆตั้งเขาจนกลั่นตัวเป็นเม็ดฝนคือช่วงเวลาแห่งการรอคอยหลังจากความทุ่มเทอย่างหนักในการปฏิบัติภารกิจทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าไม้เติมน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควันรวมทั้งปัญหาฝุ่นละอองด้วยความมุ่งมั่นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศ
2: จิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหร
3: อฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะฉันอายชาวบ้านด้วย
2: ฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะ
4: พบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165
0: เย็นนี้ที่ 92.5
5: ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดูเก้าเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับแล้วก็6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับ เรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรักษ์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นด้วยการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้คลายเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วคลายเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟัง การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับใครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสไพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะคะคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 นถึง 19:00 นนะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นไกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแล็บอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมือ

ักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงขั้นสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานหรือไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานคนเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไปเพราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประ

0: ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้องนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงคมนาคมสั่งสอบเร่งด่วนเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นเสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายพร้อมเร่งตรวจสอบกล่องดำหลังพบระบบไม้กั้นขัดข้อง
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางเบื้องต้นได้รับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันจำนวน8รายโดยทั้งหมดเป็นผู้โดยสารอยู่บนรถประจำทางขณะนี้ตำรวจและเจ้าหน้าที่นิติเวชอยู่ระหว่างตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยผู้บาดเจ็บได้กระจายเข้ารับการรักษาตัวในหลายโรงพยาบาลส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าไม้กั้นทางรถไฟไม่ได้ลดระดับลงมาปิดกั้นเส้นทางจราจรตามระบบปกติที่ควรจะต้องทำงานสัมพันธ์กันก่อนจะมีการให้สัญญาณรถไฟเล่นผ่านจุดตัดซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นำกล่องดำของรถไฟบรรทุกสินค้าขบวนดังกล่าวไปตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดขณะเดียวกันได้มีการส่งมอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อประกอบการสอบสวนแล้วโดยยืนยันว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบส่วนการเยียวยาผู้ประสบเหตุองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.มีระบบประกันภัยที่ครอบคลุมวงเงินชดเชยมากกว่า1ล้านบาทซึ่งทางกระทรวงคมนาคมพร้อมจะดูแลช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
3: โดยปกติแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยไม้กั้นจะต้องตีลงมาเมื่อไม้กั้นตีลงมาก็จะให้สัญญาณรถให้รถเนี่ยผ่านได้หากไม้กั้นไม่ลงมาสัญญาณไม่ให้รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ในกรณีนี้เนี่ยเราเห็นว่าไม้กั้นเนี่ยไม่สามารถลงมาได้แต่สาเหตุที่รถไฟเนี่ยนะครับเบรกไม่ทันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้เราจะให้ทางรฟท.เนี่ยเอากล่องดำไปดูนะครับไปดูพฤติกรรมคนขับนะครับว่าขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่มีการชะลออย่างไรแต่ว่าส่วนอื่นที่เราสามารถดำเนินการได้ก็คือตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่มันจะสามารถเป็นข้อมูลให้กับฝั่งตำรวจได้เนี่ยเราก็ได้ให้ทางการรถไฟเนี่ยส่งมอบให้กับทางตำรวจเรียบร้อยแล้วรอฟังสรุปนะครับว่าสรุปจะเป็นอย่างไรนะครับ
2: ขณะที่การเดินรถไฟบริเวณจุดตัดแยกมักกะสันวันนี้มีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยววิ่งชั่วคราวทำให้ขบวนรถตกค้างจำนวน4เที่ยวโดยต้องรอให้ตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในพื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถและเปิดใช้เส้นทางได้ทั้งนี้รฟท.จะเร่งพิจารณาคืนเงินค่าโดยสารหรือจัดหารถโดยสารทดแทนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลว่าได้นำส่งผู้บาดเจ็บประมาณ25รายไปยังโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ประเมินว่าเป็นผู้โดยสารที่ติดอยู่ในรถประจำทางและถูกไฟคลอกจนยากต่อการระบุอัตลักษณ์บุคคลขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนกำลังเร่งบูรณาการเก็บกู้ร่างอย่างรัดกุมและมูลนิธิร่วมกตัญญูยืนยันจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากสถาบันนิติเวชวิทยากลับคืนสู่ครอบครัวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ขณะที่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลและตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดขณะที่กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรองรับผู้บาดเจ็บโดยสั่งการให้โรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลราชวิถีเตรียมศักยภาพรองรับทั้งห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดห้อง ICU และห้องเบิร์นยูนิตพร้อมสำรองโลหิตอย่างเพียงพอเบื้องต้นโรงพยาบาลราชวิถีรับผู้บาดเจ็บอาการสีแดง2รายและสีเหลือง5รายส่วนกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือแชร์ภาพผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ด้วย ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการประสานข้อมูลกับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นของอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะว่าเกิดจากกรณีรถเมย์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟเนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมย์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทันในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้างจึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม9แยกอโศกเพชรบุรีและเส้นทางใต้ทางด่วน RCA เพื่อลดผลกระทบสะสมและเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุดทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆโดยรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพร้อมกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุดนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมภาคเอกชน10กลุ่มให้เร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวานนี้ว่าภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridgeทางด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งนี่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งทางด้านนี้ทุกวันนี้ทางรถไฟเนี่ยที่ไปถึงตังชายฝั่งตะวันตกเนี่ยยังไม่มีเขาเรียก missing link ถ้าเราต่อเติมทำให้มันไม่ขาดมันก็จะทำให้การคมนาคมขนส่งทางรางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเหนือใต้ออกตกสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็คือจุดเริ่มของแลนด์บริดจ์แหละครับส่วนแลนด์บริดจ์เราก็ให้เขาศึกษาอยู่รัฐบาลก็รับฟังเรื่องความคุ้มทุนมีแล้วทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งได้มากน้อยเพียงใด
4: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นว่าภาครัฐและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศทั้งด้านการลงทุนการจ้างงานการจัดเก็บภาษีและการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Targetมุ่งเป้าชัดเจน transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ together ทำงานร่วมกัน โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.ชุดย่อยเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไป
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอ.จะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันและหลายการลงทุนเนี่ยเอกชนจะเป็นตัวนำและภาครัฐเป็นตัวอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่าการปรับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยทุเรียนจันทบุรีพร้อมสั่งการขยายเวลาตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ผู้ประกอบการส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการตรวจสอบ

0: ว่าทุเรียนไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดยกระดับมาตรฐานภายใต้มาตรการสีไหมประกอบด้วยไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างและยังส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP ควบคู่กับการสนับสนุนการใช้สารชีวพันธุ์และระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้ทุเรียนไทยมีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นตรงตามความต้องการของตลาดโลกนอกจากนี้ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าให้ครอบคลุมตลอด24ชั่วโมงต่อวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกทุเรียนได้ตามกำหนดเนื่องจากปีนี้มีทุเรียนส่งออกมากกว่าปกติกว่าร้อยละ30
1: ปีนี้มีแนวโน้มผลผลิตที่มากขึ้นถึง 30% รวมถึงการออกใบรับรองสุขภาพใบรับรองสุขอนามัยพืชให้รวดเร็วมากขึ้นโดยเปิดให้บริการต่อเนื่องทุกวันตลอด24ชั่วโมงและมีการระดมเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศเข้ามาสนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยลดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและเกษตรกรได้รับชมการสาธิตการบรรจุสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกไปยังประเทศปลายทางตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตรพร้อมทั้งเป็นประธานในการปล่อยคาราวานตู้ทุเรียนส่งออกเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของทุเรียนไทยต่อผู้บริโภคอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
2: คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมแผนคุมเข้มปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บรรยายในหัวข้อสืบสวนสอบสวนและไต่สวนในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยระบุว่าที่ผ่านมากกต.ได้ถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นระบบโดยคำร้องทุจริตจะถูกกลั่นกรองอย่างละเอียดผ่านคณะกรรมการไต่สวนก่อนเสนอกกต.และส่งศาลพิจารณาโทษซึ่งมีทั้งโทษจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าการปราบปรามการซื้อเสียงในปัจจุบันจะต้องขยายผลให้ถึงต้นตอผู้บงการเช่นเดียวกับคดียาเสพติดซึ่งการซื้อเสียงเป็นอาชญากรรมสมยอมที่คนจ่ายและคนรับร่วมมือกันจึงปราบปรามได้ยากกกต.จึงต้องส่งชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งด่านตรวจค้นและตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับตำรวจรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลเป้าหมายอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช้ความรุนแรงและห้ามปะทะกับมวลชนเด็ดขาดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงให้เปิดหีบนับคะแนนที่จังหวัดชลบุรีในอดีตโดยให้ใช้ข้อเท็จจริงและความถูกต้องเป็นหลักในการชี้แจงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเปิดเผยหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลาออกต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันคาดว่าจะจัดพร้อมการเลือกตั้งสก.วันที่28มิถุนายนนี้เพื่อประหยัดงบประมาณ
3: ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหรือกกต.กทม.เปิดเผยถึงกระแสข่าวที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งว่าตามระเบียบแล้วจะมีผลวันถัดไปโดยมีปลัดกรุงเทพมหานครทำหน้าที่รักษาการซึ่งทางกกต.จะต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันแต่ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้เคียงกับการครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ทางกกต.กทม.จึงเสนอแผนการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ไปพร้อมกันโดยคาดว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกของประชาชนและเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดินซึ่งตั้งไว้ที่294ล้านบาทโดยตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ที่ร้อยละ70ส่วนรูปแบบบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่มี QR code อย่างแน่นอนเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้มีการประทับตราอย่างเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลเรื่องสภาพอากาศช่วงฤดูฝนได้มีการประสานงานย้ายหน่วยเลือกตั้งจากเต็นท์สนามเข้าไปอยู่ภายในอาคารเช่นโรงเรียนวัดหรือห้างสรรพสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้ว ผู้ในการกกต.กทม.ยังย้ำข้อห้ามสำคัญ5ประการที่ผู้สมัครต้องระวังคือห้ามซื้อเสียงหรือจัดให้มีผลประโยชน์เพื่อจูงใจห้ามจัดยานพาหนะรับส่ง

0: ผู้ลงคะแนนยกเว้นหน่วยงานรัฐห้ามหลอกลวงข่มขู่หรือใส่ร้ายด้วยความเท็จห้ามใช้เงินเพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิ์หรือลงคะแนนโหวตโนห้ามผู้ขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และสามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติไม่โฆษณาเกินจริงจนเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เปิดตัวทีมผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก50เขตพร้อมชูนโยบายยกระดับเมืองหลวงให้ไกลไปกว่าที่เป็นอยู่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตภายใต้ชื่อกรุงเทพเมืองฟ้าอมรแอนด์มอร์พร้อมสโลแกนสะดวกสะอาดสบายโดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์มีบุคลากรที่ได้รับใช้ประชาชนมาอย่างยาวนานและเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากภาคราชการและเอกชนอาสาตัวเข้ามาเป็นทีมจึงขอยืนยันในความแน่นแฟ้นและความพร้อมในการขับเคลื่อนงานกรุงเทพมหานครให้ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งการนำเสนอผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ทางพรรคคำนึงทางด้านความรู้ความสามารถการศึกษาที่จบมาด้านโลจิสติกด้านพลังงานและประสบการณ์ในการบริหารที่สามารถทำงานประสานงานได้กับทุกฝ่ายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสนับสนุนระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่ให้กับกองกำลังบูรพาเพื่อเสริมความมั่นคงชายแดนนายสุพัฒนพงศ์ศิขาบัณฑิตผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการด้านการใช้พลังงานเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งมอบระบบโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่แบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับพันเอกบัญชาชาญฉลาดรองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาณกองกำลังบูรพาจังหวัดสระแก้วเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบด้วยโซลาร์เซลล์แบบพับได้ขนาดกำลังผลิต400วัตต์จำนวน3แผงรวมกำลังการผลิต 1,200 วัตต์พร้อมด้วยระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบเคลื่อนย้ายได้ขนาดความจุ3กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าให้กับกองกำลังบูรพาที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญแต่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมแบตเตอรี่นี้จะช่วยให้กองกำลังสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกสนับสนุนภารกิจความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชา
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ใครใช้ซิมเติมเงินฟังทางนี้ค่ะต่อไปนี้วันใช้งานหมดไม่ต้องรีบตกใจแล้วกสทช.ออกมาตรการใหม่เริ่ม14พฤษภาคมนี้ถ้าซิมยังมีเงินเหลือระบบจะหักอัตโนมัติแค่3บาทเพื่อยืดวันใช้งานให้อีก30วันทันทีต่อได้สูงสุด6ครั้งรวม180วันช่วยลดปัญหาเบอร์ถูกยกเลิกโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ใช้ซิมสำรองหรือผูกแอปธนาคารไว้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้บริการก็สามารถแจ้งปฏิเสธกับเครือข่ายล่วงหน้าได้เช่นกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกฤดาพหยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยังเปิดเผยว่าในโอกาสนี้ประธานาธิบดีปูตินจะพบกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐและไนจีเรียร่วมกันดำเนินการปฏิบัติการสังหารนายอาบูบิลานอัลมิดุกิรองผู้นำกลุ่มก่อการร้าย IS ที่หลบซ่อนในทวีปแอฟริกาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยว่าปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้เกิดขึ้นที่ใดทั้งนี้กองทัพสหรัฐดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ในไนจีเรียนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐได้ส่งทหาร200นายพร้อมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนด้านข่าวกรองให้แก่กองทัพไนจีเรียเพื่อปราบปรามกลุ่มก่อการร้าย IS และกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะที่กำลังขยายอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
6: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรพิชชามนโอภาสนิพัฒน์แพ้อากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกตกรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101นายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101พลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ณที่นั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เวลา 17:46 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดประชานิยมณที่นั้นนายธนพัฒน์ณระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าระเบียงพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิตทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถแล้วทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางแล้วทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพัพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระอุโบสถเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทบัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดประชานิยมถวายพระไพรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2569ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอทวัตบุรีจังหวัด101เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมในวันนี้มีราษฎรจำนวนมากจากจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกด้วยความจงรักภักดีกับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมและหน่วยคัดกรองมะเร็งนรีเวชมาทำการตรวจรักษาให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสรวมทั้งประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีการฟ้อนรำภูไทยกาฬสินธุ์ตั้งแต่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์จนถึงวัดประชานิยมซึ่งมีนางรำจำนวนกว่า 2,000 คนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รวมทั้งจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดกาฬสินธุ์กับชุดเครื่องดนตรีโปงลางกว่า100ลางฟ้อนรำและบรรเลงรับเสด็จเพื่อถวายการต้อนรับและเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้วัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2499ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดประชานิยมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และได้ดำเนินการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยชั้นที่1เป็นพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจงใช้เวลาก่อสร้างกว่า12ปีเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพระพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นพุทธมามกะและทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนาทรงเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอนทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะสืบสานรักษาตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีและวันสำคัญทางศาสนาอาทิวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษามาโดยตลอดทรงยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาและข้าราชบริพารที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บริเวณจุดพักคอยเส้นทางเข้าออกตลอดจนการบริการแจกจ่ายอาหารพระราชทานและแม้จะมีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก แต่นางพัชรวรรณพัฒนกุลเจ้าหน้าที่จิตอาสากล่าวว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเพราะปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านส่งเสริมผ้าไทยและหัตถกรรมพื้นบ้านที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
3: โอ้ยรักมากเลยค่ะคนลุกเลยค่ะเพราะว่าโอ้ตั้งแต่เรารู้ข่าวนี้ก็เสียใจก็ต้องมาเป็นประโยชน์เพื่อท่านให้ได้อะค่ะเคยนั่งรับเสด็จโอ้โหประทับใจก็เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยผ้าที่ท่านเอาแบบไหมมาทอแล้วก็สอนชาวบ้านก็มีรายได้นะคะจะดูตลอดนะคะดูข่าวท่านตลอดแล้วดูแล้วก็ภูมิใจปลื้มใจอะค่ะมาช่วยดูแลประชาชนเพื่อพระองค์ท่านนะคะ
2: ด้านนางปราณีชาญสูงเนินกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันสุดท้ายทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 19:00 น.ปุริปัสสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของงบกลางสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์วงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนเกษตรกรให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่19พฤษภาคมนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์วิกฤตราคาปุ๋ยและเคมีเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยยูเรียที่ปรับตัวสูงขึ้นไปถึง 1,500 บาทต่อกระสอบแล้วขณะที่ราคารับซื้อผลผลิตการเกษตรรวมถึงทุเรียนมีแนวโน้มลดลงจึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปรับเปลี่ยนแนวทางและส่งเสริมการลดต้นทุนเกษตรกรด้วยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเคมีเกษตร

0: ปัจจัยการผลิตคาดว่าหากได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้บริโภคที่ถูกหลอกขายตั๋วเครื่องบินเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปจริงรวมความเสียหายกว่า10ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าสคบได้ตรวจสอบหลังมีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับสคบถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่กลับไม่ได้รับตั๋วและไม่สามารถเดินทางได้จริงโดยพบการหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวรวม8รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า10ล้านบาทโดยช่วงแรกจะหลอกให้ผู้บริโภคเชื่อถือจากการได้ตั๋วและเดินทางจริงเพื่อให้เกิดการบอกต่อจากนั้นบริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วและเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินเมื่อได้เงินโอนเพิ่มกลับไม่ให้ตั๋วและผัดผ่อนไม่มีกำหนดจึงสั่งการให้สบค.ตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้อย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและอาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยหากตกลงกันไม่ได้ให้ดำเนินคดีแทนผู้บริโภคทันทีการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมขยายโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สำนักงานและสถานีผลิตน้ำทั่วประเทศเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันกปภ.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟภ.ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่าลูฟท็อปในพื้นที่ของกปภ.รวม233แห่งกำลังผลิตติดตั้งรวมกว่า70เมกะวัตต์สูงสุดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในปีนี้ซึ่งโครงการนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1,827 ล้านหน่วยตลอดระยะเวลาโครงการ20ปีคิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าไฟฟ้ากว่า 1,683 ล้านบาทอีกทั้งจากผลการดำเนินงานสะสมในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ได้กว่า25ล้านหน่วยคิดเป็นร้อยละ 5.55 ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดและช่วยลดค่าไฟฟ้าได้กว่า25ล้านบาทนอกจากนี้กปภ.ยังมีแผนขยายโครงการโซล่าลูฟท็อปเพิ่มเติมอีก3โครงการประกอบด้วยโครงการติดตั้งระบบโซล่าลูฟท็อปในพื้นที่สถานีผลิตน้ำและสำนักงานขนาดใหญ่จำนวน177แห่งโครงการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปในสำนักงานกปภ.234สาขาจำนวน200สาขาและโครงการติดตั้งโซล่าลูฟท็อปสำหรับพื้นที่ขนาด 50-69.99 กิโลวัตต์สูงสุดจำนวน68แห่งรวมกำลังผลิตติดตั้งเพิ่มเติมทั้ง3โครงการประมาณ27เมกะวัตต์สูงสุดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการในแต่ละภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานสะอาดของภาครัฐ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่

0: ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าไต้หวันเป็นดินแดนที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและเป็นเอกราชรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกรณีด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อไต้หวันอีกด้วยถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันเพราะไม่ต้องการให้มีสงครามระหว่างจีนกับไต้หวันเกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอิสราเอลออกแถลงการที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในพื้นที่ฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปยังนายเอสเซดีนอัลฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอัลกัสซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุการณ์บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลไม่ได้ยืนยันว่านายอัลฮัดดาดเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีของกองกำลัง IDF ในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในพื้นที่ฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงดังกล่าวศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ246รายโดยผู้ป่วยรายแรกเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอิตูรีหลังมีอาการไข้สูงเลือดออกอาเจียนและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลดีอาคองโกยังไม่ได้ประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แอฟริกา CDC ยังเปิดเผยว่าได้จัดการประชุมฉุกเฉินกับรัฐบาลดีอาคองโกยูกันดาและซูดานใต้รวมทั้งพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อหารือถึงการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเคยเผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างรุนแรงระหว่างปี2561ถึงปี2563ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 รอบชิงชนะเลิศทีมหญิงจากศรีสะเกษประกอบด้วยรุ่งเรืองทรัพย์อานามปวิตราปัสสาวะภารัตติกาท่อเจริญและนันทพัฒน์ชัยบันเอาชนะทีมจากนครปฐมไป17-15คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมชายทีมกรุงเทพมหานครประกอบด้วยระพีพัฒน์ฉิมจีนทนิกชาวทองกีรวัตรก่อเจริญเกียรติและทัศพลสิริพงศ์เอาชนะทีมจากขอนแก่นไป20-15คว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนการแข่งขันฟุตซอลทีมหญิงทีมสุพรรณบุรีเตะเอาชนะทีมบุรีรัมย์ไป5-2คว้าแชมป์ไปครองส่วนทีมชายทีมกรุงเทพมหานครเฉือนชนะทีมนนทบุรีไป3-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับ1ของตารางด้วยผลงาน122เหรียญทอง91เหรียญเงินและ112เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นครสวรรค์ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม11-21 15-21 โดยอากาเนะยามากุชิจะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฉียู่ฉีนักแบดมินตันมืออันดับ1ของโลกจากจีนได้ ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศอย่างกระทันหันซึ่งเดิมทีมีคิวจะลงสนามพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่งผลให้แอนทอนเซนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้แก่แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ66ต่อ1และ3ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวออมสินอัญชิสาชันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮัน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอสาวเกาหลีใต้วัย21ปีการแข่งขัน ISTAFC ปักตะกร้อ World Cup 2026รอบแรกทีมตะกร้อ4คนชายทีมชาติไทยลงสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป2ต่อ1เซตโดยนายสหชาติสาคอนเจริญผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อทีมชาติไทยระบุว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นวันแรกทำให้นักกีฬามีความกดดันและตื่นเต้นบ้างแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้จึงเชื่อมั่นว่าผลงานในเกมถัดไปจะทำได้ดีกว่านี้ซึ่งในวันนี้ทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงสนามอีก2รายการทั้งในประเภททีมเดี่ยวและประเภท4คน
3: วันนี้ก็เป็นวันที่แมตช์แรกของพวกเรานะครับแล้วก็นักกีฬาน้องๆ อาจจะมีความเกรงอยู่นิดนึงแต่ก็ผ่านไปได้สภาพจิตใจน้องๆมีความกระหายครับที่อยากจะเล่นอยากจะมีชัยชนะนะครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยให้กำลังใจและก็เชียร์ทีมเซปักตะกร้อของพวกเราด้วยนะครับ
2: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Kroger Queen City Championship ที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาวันที่2จีโน่อัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกชาวไทยเก็บอีก3อันเดอร์พา67จากการทำได้5เบอร์ดี้เสีย2โบกี้สกอร์รวม4อันเดอร์พา136อยู่ในอันดับ5ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือหนึ่งของโลกและโปรอีก3รายตามหลังอแมนดาดูเฮอร์ตี้และโคจินยองจากเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำร่วม3สโตรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องพบกับคูเวตที่ปทุมธานีสเตเดียมในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 19:30 นขณะที่โปรแกรมถัดไปไทยจะดวลแข่งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันที่9มิถุนายนรับชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวีผานิชคาดนาครายงาน
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งปาปลอกเปล่าเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวัน สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมอิงพงศาวดารเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังห้องศิลป์นี้ถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่พูดถึงที่มาที่ไปของการสถาปนาเทวดาของสังคมจีนเรียกกันว่าเป็นเรื่องที่คนจีนในสมัยก่อนนั้นจะรับรู้เรื่องนี้กันแล้วก็มีผลต่องานจิตรกรรมงานปั้นในศาสนสถานบ้างสถานที่สำคัญสำคัญอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องนี้พอเวลาคนไทยไม่ค่อยได้รู้เรื่องไม่ค่อยได้อ่านเวลาเข้าไปในสถานที่ที่อยู่ในอารยธรรมจีนก็มักจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในงานศิลปกรรมเหล่านั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะเข้าใจหลายๆเรื่องที่ทำให้เกิดการสถาปนาเทวดาจีนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะเป็นแนวแฟนตาซีพอสมควรทีเดียวแต่ก่อนที่จะได้ฟังเรื่องห้องศิลป์ต่อนะครับขอใช้เวลาตอนต้นชวนท่านผู้ฟังว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะเป็นการที่บอกกล่าวกันล่วงหน้าว่าถ้าหากว่าจบเรื่องห้องศิลป์แล้วอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรต่อในมุมใดแง่ใดเบรกย่อยขนาดไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยมีความรู้และอยากจะแบ่งปันความรู้นั้นให้ท่านผู้อื่นก็บอกกล่าวกันมาได้ถ้าหากว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวมาได้เหมือนกันนะครับจะทำหน้าที่ตรงนั้นให้แล้วก็จะนำบรรดาสิ่งเหล่านั้นมาพูดคุยแทรกในรายการตรงนี้ไม่ต้องรอให้เรื่องห้องศิลป์จบนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ผ่านเข้าไปค่อนเรื่องแล้วก็ตามเถอะนะถ้ามีอะไรขึ้นมาจะแทรกให้ตามความเหมาะควรนะครับคราวนี้เราจะบอกกล่าวกันได้ยังไงนะมี2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจานหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนี่แหละครับพิมพ์ B-boyเจแปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดโดย WUA TANA ส่วนแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้คุยกันแน่นอนเลยเอาละครับเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนี่ถือว่าเป็นการรบทัพจับศึกกันระหว่างเกียงจูแยกับฝ่ายตรงข้ามเรียกกันว่าดูเดือดเลือดพลาดนะแล้วก็มีการที่รบพุ่งกันอย่างใช้เทคนิคในการรบมากมายนะมีการเสียชีวิตแล้วก็ดึงดวงวิญญาณกลับเข้าไปนะท้ายสุดนะครับคงจะต้องบอกว่าเตี่ยเซ่งทหารเต็งจิ๋วกงรบกับไทเตี้ยนแล้วเตี่ยเซ่งเนี่ยก็อ้าปากพ่นเปลวไฟไปถูกไทเตี้ยนเจ็บเป็นสาหัสทีเดียวเกียงจูแย่ก็เลยพาตัวของไทเตี้ยนและทหารทั้งปวงนี่กลับเข้าเมืองแล้วพอเห็นว่าไทเตี้ยนเนี่ยเจ็บป่วยมากเกียงจูแย่ก็ให้หาหมอไปพยาบาลนะคราวนี้ทั้งฝ่ายเต็งจิ๋วกงพอกลับมาถึงค่ายแผลอาวุธนั้นกำเริบหนักขึ้นนางเต็งตันหยกพอเห็นบิดาป่วยก็คิดแค้นโลเฉียนนักทีเดียวจึงว่ากับบิดาบอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปจับโลเฉียมาแก้แค้นให้จงได้เต็งจูกงเลยบอกว่าเอ้ยเจ้าจะออกรบนั้นจงรักษาตัวนะอย่าประมาทนะนะ งั้นพอถึงเวลาเช้านางติงตันจกก็จัดแจงทหารพอพร้อมแล้วก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากค่ายแล้วก็ให้ทหารเลี้ยวไปร้องท้าทายถึงริมเชิงกำแพงเมืองนะถ้าว่าท่านผู้ฟังไปเจอภาพวาดจิตรกรรมที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าใส่เกราะแล้วก็ถือดาบนี่แหละครับคือฉากตรงนี้นี่แหละนะครับคราวนี้พอไปท้าทายถึงริมกำแพงเมืองทหารก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่บอกว่าทัพยกมาวันเนี้ยนายทหารนั้นเป็นผู้หญิงเกียงจูแย่ได้ฟังดังนั้นก็นิ่งตรึกตรองอยู่ช้านานอึ้งปุยคอก็เลยบอกว่าเวลาวันนี้เนี่ยท่านออกรบเห็นจะแพ้ชนะกันไหมบัดนี้ผู้หญิงมาชวนรบเหตุไรท่านจึงนิ่งอยู่หรอเกียงจูแย่ก็บอกว่าการศึกนั้นน่ะห้ามอยู่สามประการที่ว่านั้นก็คือโตหยินหนึ่งคือพราหมณ์เจ๋งหยินหนึ่งแปลว่าพระแล้วอีกหนึ่งก็คือสตรีทั้งสามนี้มักทำโดยลัทธิต่างๆถ้ามีตึกตรองก็จะเสียทีโนเจก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกรบเกียงจูยาก็บอกว่าท่านจะไปครั้งนี้เนี่ยเร่งระวังตัวจงหนักโลเชก็มาจัดแจงทหารพร้อมแล้วก็ขึ้นเหยียบจักรถือทวนยกออกจากเมืองไซกีนะคืออากัปกิริยาแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเราก็คงเข้าใจโลเชเนี่ยคือนาจาที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนะครับพอเรียกว่าถืออาวุธเหยียบกงจักรพัดไปแล้วนางเต็งตันหยกก็ร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรโลเชก็บอกว่าข้าในชื่อว่าโลเชียแล้วก็ว่าเจ้าเนี่ยเป็นหญิงชอบแต่จะเรียนเย็บปักถักร้อยอยู่ในเรือนเจ้าไม่ใช่ผู้ชายนี่เจ้ามาทำศึกกับเราเนี่ยมีความอายหรือไม่เนี่ยเร่งกลับไปให้ทหารที่มีชื่อเสียงมารบกับเราจะดีกว่านางเต็งตันหยกได้ฟังก็โกรธก็เลยบอกว่าเราจะแก้แค้นท่านให้ได้ว่าแล้วก็ขับม้ารำกระบี่สองมือแล้วก็เข้ารบกับโจเชียอยู่พักหนึ่งแล้วนางติงตันหยกก็ทำการเหมือนกับว่าชักม้าหนีโลเชียก็ไล่ตามไปในทางประมาณสักสองเส้นนางติงตันหยกเห็นได้ทีก็เอาดวงแก้ววิเศษทิ้งถูกม้าของโลเชียทำเอาโลเชียนี่เจ็บสาหัสเห็นจะสู้ไม่ได้ก็รีบหนีเข้าเมืองไซกีแล้วก็เล่าความซึ่งเสียทีแกนางเต็งตันยกให้เกียงจูแย่ฟังทุกประการอึ้งทินหัวก็บอกว่าธรรมดาเป็นทหารจักขุดูได้สี่ด้านหูรับฟังทั้งแปดทิศนี่ท่านหาระวังตัวไม่จึงต้องศิลาเข้าที่แก้มเนี่ยถ้าถูกจมูกขาดจะไม่เป็นคนพิการสิหรือเนี่ยโลเชียยิ่งได้ฟังการถูกว่าเช่นนั้นก็ยิ่งคิดแค้นหนักจึงบอกว่าเราเสียทีแต่เพียงนี้หาควรจะเยาะเย้ยกันไม่การศึกยังมีมากอยู่ท่านนะรักษาตัวให้ดีเถอะอึ้งเทียนหัวพอเห็นโลเชียโกรธเช่นนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็เดินไปที่อยู่ทั้งฝ่ายของนางเต็งตันหยกพอกลับมาถึงค่ายก็เล่าความซึ่งมีชัยชนะแก่โลเชียให้กับบิดาฟังทุกประการเล่นเอาเต็งจิ๋วโกงนั้นมีความยินดีพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกก็ใส่เกราะขึ้นม้าถือกระบี่ยกทหารออกจากค่ายอีกแล้วก็ให้ทหารเลวนั้นเข้าไปร้องท้าทายถึงริมประตูของเมืองไซกีเกียงจูแย่แจ้งดังนั้นก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันหยกอึ้งเทียนโฮก็บอกว่าเอาข้าพเจ้าจะขอออกรบจับตัวนางเต็งตันหยกให้จงได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าท่านจะไปรบก็ตามเถอะแต่อย่าประมาทนะอึ่งเทียนหัวก็มาใส่เกราะขึ้นขี่กีเลนถือกระบองคุมทหารยกออกจากเมืองนางเต็งตันหยกเห็นทหารยกออกมาก็ร้องถามบอกว่าเจ้าซึ่งเป็นนายทหารนั้นชื่ออะไรอึ่งเทียนหัวก็บอกว่าเราเป็นบุตรอึ่งปวยฮอชื่อว่าอึ่งเทียนหัวแล้วก็บอกว่าอ๋อนางคนนี้หรือที่เอาดวงแก้วทิ้งถูกโลเชียเพื่อนเราเมื่อวานนี้นางเต็งตันหยกก็เลยบอกว่าอ๋อท่านเป็นเพื่อนกับโลเชียและจะวิ่งหนีเราเหมือนกับโลเชียดอกกระมัง โอ้โหอึ่งเทียนหัวได้ฟังผู้หญิงสบประมาทดังนี้ก็โกรธขับกิเลนลำกระบองเข้าไปรบกันนางเต็งตันยกรบกันได้สักสิบเพลงนางเต็งตันยกก็ทำเป็นชักม้าหนีแล้วก็ร้องบอกว่าอึ่งเทียนหัวถือว่ามีฝีมือจงตามเรามาเถอะอึ่งเทียนหัวก็คิดว่าถ้าไม่ตามจับนางคนนี้ให้ได้ก็อัปยศโลเฉียนักแล้วอึ่งเทียนหัวก็ขับกิเลนไล่ตามไปนางเต็งตันยกก็รอม้าอยู่พออึ่งเทียนหัวใกล้เข้ามานางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วนั้นคว้างไปถูกแก้มของอึ่งเทียนหัวทำเอาอึ่งเทียนหัวนั้นเจ็บเป็นสาหัสก็ขับกิเลนหนีเข้าเมืองไสกีแล้วก็แฉ่งความแก่เกียงจูใหญ่ให้ทราบทุกประการเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าหน่วยไงล่ะเราได้กำชับไว้แล้วเนี่ยท่านก็หาระวังตัวไม่อึ่งเทียนหัวบอกว่านางคนนี้ว่องไวนักข้าพเจ้าจึงเสียทีนะโลเฉียนนอนป่วยอยู่แจ้งว่าอึ่งเทียนหัวเสียทีก็ออกมาว่ากับอึ่งเทียนหัวบอกว่าตาดูหูฟังอยู่แล้วเป็นไรจึงได้แพ้ผู้หญิงจนถูอาวุธแทบจมูกจะขาดอย่างนี้ถ้าเป็นใจของเราแล้วสักร้อยปีก็ไม่หายแค้นโอ้โหอึ่งเทียนหัวพอได้ฟังอย่างนี้ยิ่งโกรธขึ้นมาอีกก็เลยบอกว่าซึ่งเราว่าท่านวานนี้เพราะว่าจะเตือนสติทำไมท่านถึงผูกใจเจ็บแค้นแล้วก็เยาะเย้ยเราอย่างนี้ล่ะโลเจก็บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านแกล้งเยาะเราให้ได้รับความอัปยศแก่ฐานทั้งปวงนี่ยังจะมาว่าเตือนสติอีกเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเจก็ทุ่มเถียงกันนะเกียงจูใหญ่ก็ร้องตะวัดออกไปว่าแพ้ผู้หญิงมาทั้งสองคนนั่นแหละจะมาวิวาทอะไรไม่อายบ้างเหรออึ่งเทียนหัวกับโลเชียพอได้ฟังเกียงจูแย่ว่าอย่างนี้ก็เกรงต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่นางเต็งตันหยกก็กลับมาที่ค่ายแล้วก็เล่าความให้บิดาฟังทุกประการพอถึงเวลาเช้านางเต็งตันหยกตอนนี้มีใจกำเริบนะก็แต่งตัวใส่เกราะขึ้นมาถือกระบี่ยกทหารเข้าไปที่หน้าเมืองไซกีอีกเกียงจูอยากจะปรึกษาทหารทั้งปวงบอกว่าเออแล้วผู้ใดจะออกรบกับนางเต็งตันยกได้บ้างเนี่ยเอียวเย่นก็ว่ากับเหลิงชิวเฮาบอกว่านางคนนี้เนี่ยมีศิลาเป็นอาวุธพี่จงรับอาสาเถอะข้าพเจ้าจะออกไปด้วยพอได้ฟังอย่างนี้เหลิงชิวเฮาได้ฟังเอียวเย่นว่าก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปลองฝีมือกับนางเต็งตันยกดูสักครั้งหนึ่งเกียงจูหยาพอได้ฟังนั้นก็มีความยินดีเหลิงชิวเฮากับเอียวเย่นก็จัดแจงทหารยกออกไปนางเต็งตันหยกเห็นเหลิงชิวเฮานั้นหน้าเป็นมังกรมีเท้าข้างเดียวโดดออกมาก็กลั้นหัวเราะไม่ได้จึงร้องถามบอกว่า นายทหารซึ่งมาเนี่ยชื่อว่าอะไรเนี่ยเหลิงชิวเฮาก็บอกว่าเราเป็นทหารของเกียงจูหยาชื่อว่าเหลิงชิวเฮานางเต็งตันยกก็บอกว่ามีเท้าข้างเดียวนี่นะที่จะมาทำศึกด้วยอย่างเนี้ยโอ้โหมาบุลลี่กันอย่างนี้นะเหลิงชิวเฮาก็โกรธเอาศิลาทิ้งไปเขาบอกว่าการทิ้งศิลาไปเนี่ยเหมือนกับฝูงผึ้งเลยผงคลีก็ตลกเป็นควันแล้วก็มีเสียงดังฟ้าร้องนางเต็งตันยกตกใจนะก็ควบม้าหนีเหลิงชิวฮาวก็กระโดดไล่ตามไปนางเต็งตันยกเห็นเหลิงชิวฮาวตามมาใกล้ก็เอาดวงแก้วห้าสีทิ้งไปถูกหน้าผากของเหลิงชิวฮาวแต่ว่าเหลิงชิวฮาวกลับกระโดดหนีหลบแก้วนั้นไปได้นางเต็งตันยกก็เอาศิลาทิ้งซ้ำไปถูกขาของเหลิงชิวฮาวล้มลงแล้วก็ชักม้ากลับมาตัดเอาศีรษะของเหลิงชิวฮาวเอียวเจี้ยนเห็นดังนั้นก็ร้องบอกว่าอย่าเพิ่งทำอันตรายแก่พี่เราก่อนแล้วก็ควบม้าถลันเข้ารบกับนางเต็งตันยกได้สิบเพลงนางเต็งตันยกก็ทำชักม้าหนีเหี่ยวเจิ้งก็ขับม้าไล่ไปนางเต็งตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งไปถูกแก้มของเหี่ยวเจี้ยนโอ้โหเหี่ยวเจี้ยนก็โกรธนักควบม้าตามไปนางตันยกก็เอาดวงแก้วทิ้งถูกแก้มเหี่ยวเจี้ยนอีกครั้งหนึ่งเหี่ยวเจี้ยนก็ไม่ได้เจ็บปวดเพราะว่าเอียวเจียนคนนี้แปลงตัวได้ นางเต็งตันหยกเห็นดังนั้นก็สิ้นความคิดตะลึงอยู่เหี่ยวเจี้ยนก็ปล่อยเห่าเฮียนเกาแปลว่าสุนัขที่มีฤทธิ์เนี่ยไปกัดนางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกทนไม่ได้ก็ร้องพลางควบม้าหนีเข้าค่ายการกลับมาครั้งนี้เต็งจิวกงซึ่งเป็นบิดาเห็นบุตรสาวเจ็บปวดสาหัสก็สงสารนักแล้วก็คิดแขนเกียงจูแย่อยู่ไม่ได้ขาดทั้งฝ่ายเอียวเจียนครั้นมีชัยชนะนางเต็งตันหยกแล้วก็พาเหลิงชิวฮาวกับทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่ทุกประการเกียงจูแย่เห็นเหลิงชิวฮาวถูกศิลาเจ็บปวดก็เป็นทุกข์นักทั้งฝ่ายเต็งอยู่กงกับนางเต็งตันหยกผู้บุตรนั้นแผลกำเริบหนักนางก็ร้องอยู่คลางอยู่ไม่ได้ขาดนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันว่าแม่ทัพก็ป่วยหนักอยู่ซึ่งจะคิดทำกับเมืองไซกีเห็นจะขัดสนนักจำจะรักษาไข้ให้มั่นไว้ก่อนเต็งอยู่กงคลายแล้วค่อยคิดกันต่อไปนะนายทหารทั้งปวงก็ปรึกษากันแล้วก็กำชับตรวจตราให้รักษาไข้เอาไว้ไม่ได้ประมาทตอนนี้ทางฝ่ายของโทเฮงสุนครั้นคุมกองลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคอยเต็งจิวกงอยู่ที่ว่าราชการก็มาได้เห็นเต็งจิวกงออกมาโทเฮงสุนก็ถามทหารทั้งปวงบอกว่าท่านแม่ทัพไปไหนเนี่ยไทหลวนก็ค่อยกระซิบบอกว่าเต็งจิวกงอ่ะป่วยหนักนอนอยู่ข้างในโทเฮงสุนแจ้งดังนั้นก็เข้าไปริมมุ้งที่ตัวของเต็งจิวกงนอนรักษาตัวอยู่คำนับแล้วก็ถามบอกว่าท่านป่วยเป็นประการใดเต็งจิวกงก็เล่าความที่ถูกอาวุธของโลเชียนั้นให้โทเฮงสุนฟังทุกประการโทเฮงสุนก็บอกว่าถ้าบาดแผลแล้วเนี่ยเอายาข้าพเจ้าไปทาทีเดียวก็หายแล้วล่ะเต็งจิวกงพอรู้อย่างก็ดีใจบอกว่าโอ้เราทนเวทนามานานแล้วท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วยเถอะว่าแล้วโทเฮงสุนก็เอายาในน้ำเต้าเนี่ยออกมาเม็ดหนึ่งละลายน้ำแล้วก็ทาลงที่แผลปรากฏว่าเต็งจิวกงนั้นหายปวดทันใจเลยนะเต็งจิวกงก็มีความยินดีแล้วก็สรรเสริญบอกว่าโอ้โหยาของท่านนี้เหมือนยาทิพย์นะโทเฮงสุนได้ยินเสียงคนครวญครางอยู่ข้างในอีกก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าแล้วนั่นใครเจ็บอยู่อีกคนนึงล่ะเต็งจิวกงบอกว่าอ๋อนั่นน่ะนางเต็งตันยกบุตรของเราเองออกไปรบฆ่าศึกถูกฆ่าศึกปล่อยสุนัขมีฤทธิ์มากัดโอ้ยยับทั้งตัวเลยนะโทเฮงสุนก็บอกว่าท่านจงให้ใครเนี่ยเอายาของข้าพเจ้าไปทาเสียเถิดเดี๋ยวก็หายเต็งจิวกงก็บอกว่าท่านจงช่วยทาเองเถอะเราหามีความรังเกียจไม่นะก็คงจะเป็นส่วนที่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายนะครับตัวของเต็งจิวกงก็เลยบอกเอาเพื่อเป็นการที่ไม่ต้องเกรงมากงั้นโทเฮงสุนช่วยทาให้ก็แล้วกันโทเฮงสุนก็เอายาออกมาเม็ดหนึ่งแล้วก็ทาให้นางเต็งตันหยกนางเต็งตันหยกที่เจ็บป่วยก็หายในขณะนั้นเต็งจิวกงก็มีความยินดีนักที่ได้เจอยาวิเศษอย่างนี้ครั้นเวลาค่ำก็ให้แต่งโต๊ะชวนโทเฮงสุนและทหารทั้งปวงเสพสุราโทเฮงสุนก็ถามเต็งจิวกงบอกว่าท่านได้รบกับทหารเมืองไซกีกี่ครั้งแล้วเนี่ยเต็งจิวกงก็บอกว่าได้รบกันหลายครั้งแล้วยังหาแพ้ชนะกันไม่เนี่ยเรามาป่วยลงอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้มันต่อเนื่องโทเฮงสุนก็หัวเราะแล้วบอกว่าถ้าท่านให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทัพหน้ามาด้วยป่านนี้ก็คงจะได้เมืองไซกีแล้วล่ะโอ้โหเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าโทเฮงสุนคนนี้เห็นจะมีฝีมือและคงจะมีความรู้อยู่มากสินกงป้าก็เลยชักนำมาให้เราจำจะให้เป็นทัพหน้าแทนไทหลวนได้แล้วครั้นเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่พอถึงเวลารุ่งเช้าเต็งจิวกงก็ว่ากับไทหลวนบอกว่าท่านทำศึกครั้งนี้ดูท่าทางจะเหน็ดเหนื่อยนักแล้วนะเราคิดจะให้โทเฮงสุนเนี่ยผลัดท่านออกรบดูฝีมือสักเวลาหนึ่งไทหลวนพอได้ยินนั้นก็บอกว่าถ้าไทเฮงสุนชนะข้าพเจ้าจะรังเกียจนั้นก็หาไม่ได้ ข้าพเจ้าก็จะมีความยินดีด้วยแล้วก็เอาธงสำหรับแม่ทัพหน้านั้นมอบให้แก่โทเฮงซุนโทเฮงซุนพอได้รับเสร็จก็จัดทหารยกออกจากค่ายครั้นเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกีไทเฮงซุนก็ร้องบอกว่าผู้ใดนะชื่อโลเฉียจงออกมาลองฝีมือกันเกียงจูแย่ก็ให้โลเฉียออกรบโลเฉียก็ใส่เกราะถือทวนคุมทหารเปิดประตูเมืองออกมาหลายเห็นนายทหารนั้นสูงประมาณ2ศอกเศษโลเฉียก็คิดประมาทโทเฮงซุนก็ถามบอกว่าท่านน่ะชื่อว่าโลเฉียเหรอโลเฉียก็บอกว่าเราเนี่ยคือโลเฉียแล้วตัวเจ้าล่ะชื่ออะไรมาธุระในสิ่งใดโทเฮงซุนก็บอกว่าเราเป็นทหารเต็งจิวกงชื่อว่าโทเฮงซุนจะมาเอาศีรษะท่านนี่แหละโอ้โหมาอย่างนี้โลเฉียก็โกรธทีเดียวนะตรงเข้าไปเอาทวนแทงตัวของโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็รำกระบองเข้ารบกับโลเฉียเป็นสามารถโลเฉียได้ทีก็เอาทวนแทงถูกโทเฮงซุนหลายทีโทเฮงซุนตัวเตี้ยต่ำหลบหลีกว่องไวมากทีเดียวก็รบกันจนกระทั่งโลเฉียสิ้นกำลังเรียกกันว่าเหงื่อโทมตัวทีเดียวโทเฮงซุนก็โดดออกไปยืนอยู่ไกลแล้วก็ร้องแก่โลเฉียบอกว่าท่านอยู่สูงเราอยู่ต่ำมันรบกันไม่สนุกเลยจงลงจากจักรมาเดินดินด้วยกันมันจะได้เห็นฝีมือกันโลเฉียได้ฟังนั้นก็คิดว่าไอ้เตี้ยจะมาเอาชีวิตเส้นทวนซะแล้วมั้งนะโลเฉียก็ลงมาจากจักรแล้วก็เอาทวนนั้นแทงโทเฮงซุนโทเฮงซุนก็หลบรอดไปข้างหลังเอากระบองตีถูกต้นขาของโลเฉียโลเฉียก็กลับหน้ามากะว่าจะเอาทวนเนี่ยแทงโทเฮงซุนแต่ก็หลบไปข้างหลังแล้วก็ตีถูกสะโพกโลเฉียอีกทีหนึ่งโลเฉียก็เอากำไลทิ้งลงไปโทเฮงซุนก็เอาเชือกที่มีฤทธิ์นั้นทิ้งไปมัดโลเฉียแล้วก็ล้มลงแล้วก็ให้ทหารคุมเอาตัวมาที่ค่ายกลับมาก็แจ้งความที่ตัวเองไปรบกับโลเฉียให้กับเต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงก็มีความยินดีคิดแค้นจะใคร่ตัดศีรษะของโลเฉียซะแต่ว่ามันจนใจด้วยหนังสือรับสั่งนั้นบอกว่าให้จับตัวส่งไปเมืองหลวงนะถ้าว่าไปตัดหัวแล้วถือว่าทำเกินคำสั่งเต็งจิวกงก็ให้ทหารนั้นเอาตัวไปคุมมาไว้หลังค่ายแล้วก็แต่งโต๊ะเชิญโทเฮงซุนเสพสุราเป็นการแสดงความยินดีระหว่างกันและกันทั้งฝ่ายเกียงจูแย่ครั้นแจ้งว่าข้าศึกจับโลเฉียไปได้โอ้โหตอนนี้คุกหนักทีเดียวแล้วคิดว่าเห็นจะมีผู้วิเศษมาช่วยแต่งจิวกงอีกแน่ๆดังนั้นพอเวลารุ่งเช้าทหารมาบอกเกียงจูแย่ว่าโทเฮงซุนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเทียนหัวได้ยินดังนั้นก็ว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงซุนแก้แค้นการที่จับโลเฉียไปนี่ถือว่าเสียหายหนักทีเดียวเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจะออกรบครั้งนี้จงระวังตัวนะอย่าประมาทนะอึ้งเทียนหัวรับปากว่าแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองกุมทหารออกไปครั้งนี้คิดว่าสำเร็จไหมครับนะจะรู้คงต้องครั้งหน้าเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถจางทางบริเวณแยกอโศกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งคืนผิวจราจรจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางบริเวณแยกอโศกพร้อมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดทำแผนแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
9: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีอุบัติเหตุระหว่างขบวนรถไฟขนส่งสินค้า2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถโดยสารประจำทางขอสมก.สาย206บริเวณทางตัดข้ามแยกอโศกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและได้รับบาดเจ็บอีก32รายโดยแบ่งเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียว15รายสีเหลือง15รายและสีแดง2รายซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ในส่วนของการจัดพื้นที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บพยานหลักฐานและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้มีการเตรียมรถเครนและหัวลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถบัสและเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดกระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่าได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะมาโดยตลอดและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าเบื้องต้นได้เร่งดำเนินการประสานงานเพื่อเปิดคืนพื้นผิวจราจรรวมถึงเร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงจะทำการถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ขอสมก.เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ส่วนผู้ใดที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามข้อมูลได้จากสำนักงานเขตราชเทวี นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าขสมกมีการทำประกันภัยและพรบคุ้มครองความปลอดภัยบุคคลภายนอกวงเงินคุ้มครองผู้เสียชีวิต 1,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บ 80,000 ถึง 500,000 บาทซึ่งทางขสมกจะเร่งรัดดำเนินการช่วยเหลือทุกคนโดยเร็วที่สุดด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตเบื้องต้นทั้ง8รายได้จึงขอความร่วมมือญาติหรือครอบครัวผู้ที่อาจใช้บริการรถเมย์สาย206เมกะบางนาบางเขนหากไม่สามารถติดต่อญาติได้สามารถสอบถามผู้ช่วยผู้อำนวยการเขนราชเทวีได้ทางหมายเลขโทรศัพท์063-918-7654น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

กที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็ลืมไปว่าเฮ้ยแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช้อปปิ้งแก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพระกำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้ที่อ่อนมันยาวอะนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นนะคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่ครับพี่ครับแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือพี่ก็เรียกพี่ครับพี่ครับเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมในใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งกันอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกก็ทำมันในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก้องจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้าเลย

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษ

กษียณราชการก็เลยได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็เป็นปีสุดท้ายที่จะต้องทำงานถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็ได้เห็นทุกครั้งก็คือจะเดินไปที่เต็นท์ของเกษตรกรหรือว่าได้เห็นเกษตรกรที่เป็นผู้จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานนะครับการเกียรติบัตรและก็โลที่ระลึกสำหรับการทำงานด้านการเกษตรอย่างได้ตรงตามที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรที่เด่นหรือก็ได้รับพระทานรางวัลในเรื่องของปราชญ์เกษตรนี่นะครับก็แต่ละท่านก็จะได้เห็นถึงความปลื้มปิติและก็แววตาของความปราบปลื้มแต่ว่าในแววตาแล้วก็ร่างกายก็จะได้เห็นถึงความริ้วรอยของความที่จะต้องฝ่าลมแดดลมร้อนฝ่าเรื่องของความยากลำบากผิวที่หนังที่ต้องตรากตรำนะครับสู้แดดสู้ฝนนั้นต้องเกิดความกล้านไม่ได้มีบรรดาครีมโลชั่นหรืออะไรที่จะต้องมากันแดดระวัดรักษาให้ร่างกายนั้นมีผิวพรรณที่งดงามอย่างเช่นคนในภาคเมืองก็จะได้เห็นริ้วรอยแบบนี้อยู่เสมอเวลาที่เราได้ไปทำงานในการถ่ายทอดสดแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่หรือว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนเฒ่านาเฒ่าไร่ที่ได้เดินทางมานะครับแล้วก็เข้ามาในร่มในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความยากลำบากของชาวไร่ชาวนาในการได้พูดคุยสอบถามกันแล้วก็จะมีคำเสมอเสมอว่าโตขึ้นเป็นเจ้าคนนายคนอย่ามาเป็นชาวไร่ชาวนาอย่ามาทำนามันยากลำบากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นผู้ที่ต้องดูแลเลี้ยงดูคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินก็คือชาวไร่ชาวนาของเรากระดูกสันหลังนี่แหละครับไม่จบป.4แต่ทำนาเลี้ยงคนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพินโยรุ่งสมัยขอบคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงท่ามกลางบรรยากาศของในฤดูกาลที่จะเริ่มต้นการทำนาขึ้นมาแล้วนะครับการเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งเลี้ยงตั้งเลี้ยงพระโคแล้วก็เรื่องของคำทำนายของพนุ่งนะฮะที่ได้พนุ่งมา6คืบแล้วก็น้ำจะน้อยนี่นะครับแล้วก็คำพยากรณ์ที่ได้มีคำพยากรณ์กันออกมาแล้ววันนี้ก็ในเรื่องความรู้สึกก็คือการได้เห็นข่าวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในกลางเมืองหลวงที่มันก็เป็นเรื่องที่ซ้ำๆเดิมๆกันอยู่เสมอๆก็คือความไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณภาพแล้วก็ค่าชีวิตคุณค่าของชีวิตของผู้คนที่ต้องนั่งรถเมล์โหนรถเมล์แล้วก็อยู่ท่ามกลางของบรรยากาศของรถติดแล้วก็เสี่ยงภัยในทุกๆวันในการสัญจรไปมาแล้วก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นกันอีกแล้วนะครับไม่รู้

กี่บทเรียนจะถอดกันไม่รู้กี่จะถอดยังไงก็ถอดจนไม่เหลือจะนุ่งกางเกงในกันแล้วนะครับไม่มีนุ่งกางเกงในจะนุ่งกันละถอดจนเห็นตูดเห็นก้นกันหมดแล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้กันได้ยังไงได้ไม่มีหาทางที่จะแก้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันจะมีสภาพเป็นอยู่แบบนี้นะครับก็สุ่มเสี่ยงชีวิตที่มีคุณค่าที่ต้องจากไปคนที่เขาอยู่เบื้องหลังทั้งหลายคือความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคเมืองอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็การสูญเสียแล้วก็ไม่รู้จะป้องกันจะแก้กันยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้มากันกี่ยุคกี่สมัยกันแล้วนะครับไม่ต้องไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับเราต้องหาทางกันมาอยู่ตลอดอยู่แล้วมันก็ยังหาทางกันไม่ได้ที่จะทั้งเรื่องของขบวนรถไฟเรื่องของรถเมล์เรื่องของที่กั้นที่มันปิดกั้นไม่ได้เรื่องของรถลาการสัญจรไปมาที่มันแน่นขนาดหาทางรูระบายกันไม่ได้แล้วนี่นะครับมันจะทำยังไงการจราจรที่ติดขัดแล้วก็รถที่ต้องใช้สัญจรขนส่งแล้วก็ผู้คนที่ต้องมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยวดยานพาหนะแล้วก็จำเป็นที่ต้องโดยสารรถประจำทางแบบนี้กันถ้าเกิดว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์ที่มันอยู่ในอาทิตย์หน้าที่เป็นช่วงการเปิดเทอมหรือว่าช่วงเช้าจะทำอย่างไรนะครับช่วงเย็นนี่ก็เหมือนกันแหละครับก็หนักหนาแน่นอยู่ที่ผ่านมาแสดงความเสียใจกันอยู่เสมอๆนี่แหละครับเป็นประจำก็จริงวันนี้ไม่อยากจะนั่นเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกเศร้าใจแล้วก็เกิดบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับครับเดินทางกันต่อไปนะครับกับทนดนตรีที่เลือกบทเพลงที่พี่เขียวคาราบาวร้องเอาไว้เสียงของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็ดนตรีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มีคุณภาพอยู่เสมอๆและยิ่งในฝั่งเรื่องราวที่พี่เขียวคาราบาวได้แยกตัวมาทำห้องอัดลงบันทึกแล้วก็อยู่เบื้องหลังการทำงานแล้วยังเห็นว่าความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากนั้นมีอยู่กันเยอะแยะมากมายนะครับวันที่29นี้บัตรเต็มกันแล้วนะครับดังนั้นก็คงจะต้องมาลุ้นกันที่หน้างานนะครับสำหรับท่านที่จะ walk in กันมานะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งอยู่จำกัดแค่ 1,000 ที่ซึ่งเต็มแล้วแต่ก็คาดเดาว่าถ้าที่จองแล้วไม่มาเราก็จะให้สิทธิ์กับคนที่เดินทางกันมาที่หลังหรือว่า walk in กันมารอคอยที่หน้างานกันนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่ทำไร่ไถนาพอครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:28 นะครับเดินทางกันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรงสมัยและคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองจิตและการจนันวสันต์วงสว่างโมนิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่ได้เตือนใจชำนาญในเมืองบุญประกอบโอกรินและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับที่ส่งเพลงเข้ามาแล้วก็ทาง0816346452นะครับวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสก็คุมเสียงก็ผมสดจากที่บ้านนะครับก็มีช่วงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่กันอยู่อีกวัน4เดือนนะครับก็เดี๋ยวเพลงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามาแล้วก็ที่คุณแนะนำกันด้วยนะครับอ๋อตะผุยชุมแพยังไม่ได้ใส่ของอมตะไว้ให้ใช่ไหมครับนะฮะแม่มีคนขอไว้ตั้งหลายครั้งแล้วไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็ตอนนี้คุณวสันต์เขาออกแบบแบนเนอร์ของงานเดือนหน้าไว้ให้แล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็คือคิดคำคิดข้อความแล้วก็ภาพส่งให้ลงหน้ากันซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบเป็นที่เรียบร้อยก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเลยนะครับสำหรับแบนเนอร์ต่างๆเพราะว่าหลังจากที่อีก4ครั้ง4เดือนที่จะได้ยุติกันก็คงจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำกันตลอด3ปีที่ผ่านมาที่คุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบจากนะครับโรงเรียนมัธยมนรดิษฐ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์อิสระทำงานอยู่ในที่ที่แบบมีความสุขนะครับแต่ว่าก็งานหนักนะฮะเขาใช้สายตาเยอะเป็นห่วงเพื่อนๆอยู่เหมือนกันก็เราก็เล็กหลักหกกันแล้วนะครับนะฮะวันก่อนเพื่อนส่งภาพมาตกใจเขาไปปีนขึ้นไปบนหลังคาไปเปลี่ยนปรับเสาอากาศโทรทัศน์ใช้หนวดกุ้งอยู่กันนะปรากฏว่าไอ้บันไดมันเลื่อนออกลื่นลงมาหัวแตกเย็บนะครับไปกี่เข็มไม่ทราบได้แขนด้วยแล้วก็เห็นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลดีกระดูกกระเดี่ยวไม่เป็นไรหรือหัวฟาดไปดีไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมก็เลยไม่หันกล้าขึ้นต้นไม้ครับเสียวก็เลยจ้างเขายอมเสียเงินดีกว่าวันนี้เขามาแต่งต้นไม้แล้วก็เหมาที่จะตัดกิ่งไม้ให้แล้วก็จะขึ้นเองนะก็วันนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีเวรอ่านข่าวก็เลยจะกะจะลุยเองสงสัยต้องเบาๆลงหน่อยแล้วก็คงจะเอาแค่แบบแต่งตัดๆข้างล่างกวาดๆไปตามสภาพหรือว่าจะขึ้นไปบนต้นมันคงไม่เอาแล้วนะครับมันสูงแล้วขึ้นเรื่อยๆนะครับต้นไม้ก็นี้ก็กิ่งก้านสาขาเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณด้านหน้าบ้านอยากให้ล่มๆที่ด้านบ้านหน้าบ้านเพราะว่าจะได้เผื่อแผ่คนที่เขาใช้สัญจรไปมาแล้วก็จะได้ใช้ล่มเงาอย่างน้อยก็หน้าบ้านเราก็ล่มไปทางแถบเขาก็เดินไปก่อนจะไปถึงหน้าปากซอยก็ไม่ถึงกับแดดเผานะครับก็จะมีที่เป็นล่มเงาจากต้นไม้ได้นะครับเดินทางกันด้วยเพลงที่ผมเลือกมานะครับทั้งเพลงพ่อลูกสาวชาวนาก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอีกนะครับสำหรับเพลงหำเทียมแล้วกันนะครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สามทุ่มสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับยิ่งดูคลิปที่มีภาพออกมาเยอะนี่ยิ่งหดหู่มากๆเลยนะครับการเข้าช่วยเหลือต้องขอบคุณทั้งไรเดอร์ที่วิ่งเข้าไปช่วยกันวางกล่องข้าวแล้วก็ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับวิ่งเข้าไปช่วยผู้คนที่ได้ประสบเหตุโดยเฉพาะที่ไฟไหม้รถไฟไหม้กันนะครับก็ขอภาวนาว่าให้ยอดนั้นอยู่แค่เท่านี้นะครับไม่อยากให้มีผู้ที่สูญเสียมากกว่านี้แล้วเห็นเน็ตเป็นภาพแล้วก็คือทำใจยากจริงๆนะครับถึงเราได้มองเห็นว่าเขาอาจจะไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่าก็เศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพแล้วนะฮะมันเกิดทางแยกที่มันหนาแน่นไปด้วยผู้คนอย่างนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีงานที่ศูนย์สันติพรอนุสรสถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินนะครับซึ่งผมจะไปช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยนะครับก็อาสาสมัครไปนะครับเขาพอดีเขาก็ถามมาเหมือนกันแต่ว่าพอดีตอนแรกคิดว่าจะไม่ว่างแต่ว่าตอนนี้พอเคลียร์งานได้แล้วก็จะไปร่วมงานตอนเช้าที่ศูนย์สันติพรนะครับตรงต้นถนนราชดำเนินตรงก็ประชาสัมพันธ์เก่านะครับตรงทางโค้งที่ลงจากสะพานรับปิ่นเกล้าครับก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสนามหลวงเนี่ยนะฮะก็อยู่ตรงหัวมุมตรงนั้นเลยนะครับซึ่งก็เดิมเป็นอาคารของกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงเหตุการณ์พฤษภานั่นเองนะครับก็จะมีพิธีวางพวงมาลาและวางมาลาและพิธีสรุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรมนะครับจะมีการบรรจุอัฐิวีรชนเพิ่มเติมคือคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วนะครับบริชนสะพานผ่านฟ้าที่ช่วยประชาชนที่ถูกฉีดน้ำจากรถดับเพลิงจนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจนถูกตีเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมานั้นนะครับก็คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติบริชนกล่าวรำลึกและข้อเรียกร้องของญาติบริชนรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานริมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมกล่าวรายงาน34ปีพฤษภาครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์หรือว่ากรุงเทพมหานครวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนและแถลงการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมที่สวนสันติพรอย่างเป็นทางการจากนั้นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางมาลาและกล่าวรำลึกสรุดีวีรชนผู้นำฝ่ายค้านวางมาลาและกล่าวสรุดีวีรชนนะครับผู้แทนพรรคการเมืองและองค์กรประชาธิปไตยร่วมวางมาลาและสรุดีวีรชนในการก็มีดนตรีเพลงบรรเลงเพลงพฤษภาประชาธรรมจากสำนักวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครก็มีพิธีสงฆ์ช่วง10:30 นาทีนะครับก็เพื่อจะอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วก็ถวายเพลนะครับตอนช่วง10:30 นาทีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันในช่วงก่อนเที่ยงพักบ่ายนี่นะสนใจกิจกรรมพิเศษเมทอคที่ห้อง LT2 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เสวนา34ปีพฤษภา35เดินหน้าประชาธิปไตยการเมืองไทยไม่ไร้ความหวังบทเรียนพฤษภา35และธรรมนูญ40การเสวนาเพื่อพาประชาธิปไตยของประเทศไทยเดินหน้าต่อไปสรุปบทเรียนจากเหตุการณ์ปี2535ที่นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญ2540ที่เป็นชัยชนะของประชาธิปไตยโดยอาจารย์ปริญญาเทวานริมิตรกุลสิริพันธ์นกสวนเสือพันนกสวนสวัสดีสมภพรัตนวาบลีเหลือติ่งข่าวนะครับปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมดำเนินรายการโดยชนิดนันนะครับชนิดนัน ปุณณนิธิหรือเมแห่งคนดังนั่งเคลียร์นะครับระดมทุนสมทบการจัดสร้างอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม2535ให้เปิดในวันที่17พฤษภาคมปีหน้านะครับซึ่งจะครบ35ปีนะฮะ535บาทรับเหรียญประชาธิปไตย350บาทรับชุดโปสการ์ดประชาธิปไตยในอนุสาวรีย์จำนวน17ใบ VIP 1735บาทได้2ที่นั่งรับนาฬิกาเวลาประชาธิปไตยพร้อมด้วยเหรียญประชาธิปไตยและโปสการ์ดครบชุดนะครับ1735บาทสำหรับผู้ปั่นจักรยานมาฟังเสวนาหลังการเสวนามีกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่4โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดที่065 121 1688นะครับ065 121 1688แล้วก็097 991 9964 097 991 9964ครับออกแบบโดยประนิสาบุญคามเหรอครับโปสเตอร์เป็นเวอร์ชันทองลำลึก34ปีพฤษภา35นะครับก็ไปร่วมงานกันได้ซึ่งผมก็จะไปทำหน้าที่ช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมอนัตนะครับเพลงที่พูดถึงชีวิตของชาวนาที่ส่งลูกมาเรียนนะครับผู้ชุมแพและมีผู้ที่ขอเพลงคนกินแดดทาง0816346452มาจากสกลนครนะครับฟังกันได้ทุกประเทศนะครับวันนี้มีทั้งที่มหาสารคามราชบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีนะครับเพลงพินแล้วก็มาสู่ที่ขอนแก่นถามถึงลูกน้อยในอู่นี่เพลงอะไรเนี่ยนะครับผมก็คุ้นๆจังเดี๋ยวนะครับขอเพลงตะเกียงมาแต่ว่าเพลงที่บอกว่ามีลูกน้อยในอู่นั่นแหละสิของคนดันเกวียนแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ชายชรานะไม่ใช่เดี๋ยวจะขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคืนความจำก่อนสักเล็กน้อยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มความทรงจำเริ่มจะเลอะเลือนลูกน้อยนอนในอู่เนี่ยนะครับเพลงของคนดันเกวียนอยู่แล้วนะครับจานสีเผือกใครรู้ช่วยบอกทีแล้วกันนะครับทาง0816346452ในไลน์มีที่บอกฟังทาง MBT Plus ได้นะครับแอป MBT Plus นะฮะโหลด Play Store หรือ App Store ติดตั้ง MBT Plus นะฮะเปิดแอปก็ฟังกันได้ทั่วประเทศหรือต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับครับกับเพลงที่ปิดท้ายในช่วงนี้นะครับตะผุยชุมแพนะฮะเวอร์ชันของอมตะยังไม่ได้ใส่ไว้เดี๋ยวขอไปให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้มาใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็คนกินแดดนะครับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรสัญญาครับกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนไม่ส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถประจำทางกระทบสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียกรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเน้นย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าซึ่งภาพดังกล่าวอาจสร้างบาดแผลทางใจซ้ำหรือกระตุ้นความเครียดความเศร้าความหวาดกลัวและอาการสะเทือนใจให้เกิดขึ้นอีกครั้งทั้งในกลุ่มผู้ประสบเหตุโดยตรงญาติพี่น้องเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมภาพเหล่านั้นผ่านออนไลน์นอกจากนี้การเผยแพร่ภาพผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเห็นใบหน้าร่างกายหรือข้อมูลระบุตัวตนถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ประสบเหตุและครอบครัวเลขาธิการกกต.ยืนยันไม่มีการยื้อคดีหัวเลือกสว.ความล่าช้าเกิดจากผู้ถูกกล่าวหาบ่ายเบี่ยงไม่ให้ข้อมูลคาดจะสรุปสำนวนได้ในเร็ววันนี้
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องการดึงสำนวนและถ่วงเวลาพิจารณายืนยันว่ากกต.ทำงานด้วยความรวดเร็วรอบคอบและเป็นธรรมปัจจุบันกำหนดให้มีการประชุมสภาละ1วันเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะส่วนสาเหตุที่กระบวนการต้องใช้เวลานั้นเนื่องจากคดีหัวสว.เป็นสำนวนขนาดใหญ่มีผู้ถูกกล่าวหาและพยานเป็นจำนวนมากอีกทั้งที่ผ่านมายังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรโดยผู้ถูกกล่าวหาและพยานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและชะลอการเข้าให้ปากคำโดยอ้างเป็นสิทธิตามกฎหมายดังนั้นจะใช้อำนาจตามกฎหมายพิจารณาพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ซึ่งพฤติกรรมชะลอเวลานี้อาจกลายเป็นโทษต่อตัวผู้ถูกกล่าวหาเองหากไม่ชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ยืนยันว่ากกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาก่อนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคณะอนุกรรมการชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนั้นเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเพราะกระบวนการสอบสวนมีขั้นตอนถึง4ชั้นขอให้รอฟังมติอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะเร่งพิจารณาคดีรวมถึงคดีล้อเลียนอื่นๆให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยจังหวัดเพชรบูรณ์ยกระดับงานท้องถิ่นสู่งานระดับชาติกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยครั้งที่25ณสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศการประกวดขบวนแห่และรับชมการแสดงจากนางรำขบวนแห่บั้งไฟ16ขบวนพร้อมกล่าวเปิดงานแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานประเพณีรักษาประเพณีอันดีงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ของชาวผู้เตยโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับงานประเพณีงานท้องถิ่นให้รู้จักมากขึ้นเพราะสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คนในพื้นที่ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีของดีทั้งมะขามหวานและต้นตำรับไก่ย่างวิเชียรบุรีจึงอยากผลักดันให้งานประเพณีเป็นที่รู้จักมากขึ้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักพร้อมขอให้ประชาชนอดใจรอโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนซึ่งจะช่วยต่อยอดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพและสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจประเทศผ่านการจับจ่ายใช้สอยการอุดหนุนซึ่งกันและกันขอให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการของรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของทุกคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษ

ุณผู้ฟังที่โทรมาบอกว่าชื่อเพลงบทเพลงจากหมู่บ้านของคนดันเกวียนเนี่ยนะครับจากลมสักทำให้ฟื้นจำความจำได้ก็เป็นเพลงของครูตึงนะครับอาจารย์มนุษย์พันมนุษย์รัตนพันธกุลที่เขียนเพลงนี้นะครับก็จำได้แล้วนะฮะพอดีเมื่อสักครู่ที่ขอนแก่นที่โทรมาทาง0816346452ถามว่าเพลงที่ลูกน้อยร้องในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรของคนดันเกวียนเป็นผู้พิการทางสายตาก็มีผู้ที่ฟื้นความจำให้ได้แล้วนะครับก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างที่บอกชื่อเพลงแล้วก็นึกตั้งนานกว่าจะจำได้

ำหรับการได้เห็นภาพของผู้ที่นะครับได้ประสบเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟที่ชนรถเมล์แล้วก็รถข้างเคียงอีกหลายต่อหลายคันแล้วมีไฟลุกไหม้แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งคนที่จอดติดไฟแดงอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะครับเห็นแล้วมันอันตรายจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะให้มีแบบนี้จริงๆนะครับเหมือนภาคเมืองเนี่ยรถไฟเรื่องรถอะไรต่างๆที่เข้าไปรถบรรทุกรถอะไรเนี่ยนะครับขนาดใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักมากๆแล้วก็เข้ามาในภาคกลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันก็สวนทางกันนะฮะกับเรื่องของนิ่งเท่ากับในชุมชนที่เป็นแบบมีโรงเรียนมีอะไรเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับต้องคอยระวังมากๆเนี่ยมันอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นก็ร้ายแรงรุนแรงมากๆเนี่ยนะครับเพลงต่างๆนะฮะมีคนที่ฟังตื่นใจก็บอกว่าเพลงจากหมู่บ้านวงคนดันเกวียนนะครับขอบคุณมากคุณโบกี้ก็แจ้งกันเรื่องกันที่จะฟังทางแอปอยู่นะครับขอบคุณกันนะครับชลบุรี 99.75 นะครับฟังอยู่คุณโบกี้ดินแดงคุณตู่ฟังคุณหนึ่งปทุมธานีนะครับชัดเจนสัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณมากครับทางคุณเมฆก็ส่งลิงก์ของการฟังรายการเข้ามาแล้วก็ส่งต่อกันไปให้ผู้ฟังท่านอื่นๆที่จะได้สามารถติดตามฟังกันได้คนปลูกป่าอันนี้ขอคารวะยังคุณโยผู้รังสรรค์สิ่งดีงามเสียได้ท่านไกลพักผ่อนตามวิถีราชการแต่เชื่อเถอะสิ่งดีสิ่งงามที่ทุ่มเทนั้นข้างหน้านั้นแลไปข้างหน้านั่นแหละมีเส้นทางทอดไปผู้สร้างคือใครคำตอบนั้นขอคารวะอีกครั้งกับเส้นทางของถนนดนตรีคนปลูกป่าครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็พยายามทำหน้าที่สร้างสรรค์แม้จะเหนื่อยยากเหนื่อยหรือว่าต้องทุ่มเทแต่ว่าสิ่งที่มันได้ผลออกมานั้นก็คือเรื่องของเราได้มีเวทีของคนเพื่อชีวิตมีเวทีให้คนที่ไม่ต้องไปเสียสุ่งสตังในการเข้าชมมาชมฟรีเป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้นะครับไม่ได้มีการใช้งานกระทั่งได้ใช้งานมาถึง2ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็เข้าที่เข้าทางทำให้หน่วยงานอื่นๆได้มาใช้งานกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่างเช่นบันทึกการบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในช่วงเวลานี้ที่ทางหน่วยงานทางราชการก็ได้มาใช้สถานที่ที่เราได้มาบุกเบิกเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ทำให้นะครับสถานที่เราได้ใช้งานแล้วก็มีนะครับทั้งการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทั้งบริเวณด้านล่างนะฮะเป็นการทดลองทดสอบนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วยังไม่ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ระบบต่างๆก็จะได้ทราบว่าอะไรที่มันมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับหรือว่าข้อจำกัดอะไรต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่อยู่กับมิตรภาพของถนนดนตรีที่ได้มาช่วยงานนะครับไม่ว่าจะทั้งหน่วยงานภายในน้องๆทีมทั้งด้านเทคนิคของวิทยุโทรทัศน์นะครับแล้วก็หอประชุมห้องออดิโทเรียมนะฮะที่ได้นะครับได้มาทุ่มเททำให้กับทนดนตรีแล้วก็รู้ไปถึงบุคคลทั้งนอกทุกท่านนะครับทั้งนานาคนเดือนตุลาแล้วก็คนที่สนิทที่เชื่อเป็นกาลามิตรยาลามิตรหรือว่าเพื่อนจากวัดนวลนริศอย่างเช่นคุณมาสันมงสว่างที่ช่วยออกแบบกันมานะครับแล้วก็ทีมทางด้านของช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับทางทีมของศิลปะวัฒนธรรมที่เขาได้มาข่าวศิลปะวัฒนธรรมได้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแม้กระทั่งรายการของทาง FM 92.5 MHz ทุกๆรายการที่ผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ช่วยกันเป็นช่องทางในการสื่อสารแล้วก็รวมไปถึงสื่อของพี่น้องที่อยู่ทางภายนอกด้วยนะครับนี่นะครับก็คือน้ำจิตน้ำใจที่พอเห็นเราตั้งใจทำงานทุ่มเทให้แล้วก็เขาก็เข้าใจแล้วก็ทำให้งานนั้นออกมาสู่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับฟังงานด้านดนตรีดีๆในทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รับชมได้ทาง Facebook ของถนนดนตรีแล้วก็เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศด้วยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งนะครับทั้งหมดอีก4ครั้งเท่านั้นนะฮะก็รวมครั้งนี้ด้วย

ก็คือพี่เขียวคาราบาวและนาซีเผือกคนดัดเกวียนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเพื่อนชีวิตนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นศิลปินที่เป็นเพื่อนกันมาและคาราบาวคนดัดเกวียนก็ได้เขียนคู่กันมาตลอดที่ช่วงคาราบาวได้เริ่มต้นเดินทางใหม่แล้วก็มีสหายกันก็คือทั้งนาซีเผือกแล้วก็มิตรสหายของทั้งกลุ่มเพื่อนโคราชเช่นอาจารย์มานพรัตนพันธกุลรู้ถึงโคราชแล้วก็กลุ่มเพื่อนเขาใหญ่พี่แดงโยงนะครับอาจารย์สีสันควงตะคองหลงอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ใครต่อใครอีกหลายต่อหลายคนที่ได้ลารับจากไปแล้วก็รวมไปถึงที่เฒ่าชราทั้งหลายนะครับอายุมากๆกันได้อยู่กันเป็นเพื่อนกันตลอดมาครับสิ่งเหล่านี้เราก็เคยได้พบปะจะเจอกันก็เลยทำให้เป็นสายทานของบทเพลงเพื่อชีวิตที่ได้เดินทางกันมาถึง30กว่าปีแล้วของถนนดนตรีที่มีกลุ่มญาติมิตรและก็กัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะครับครับเพลงที่คุณผู้ฟังได้อันนี้ไม่ใช่คุณฟังขอเป็นผมเลือกเองแล้วกันนะฮะผมเลือกเพลงนี้ให้นะครับสำหรับเรื่องราวของคนที่เป็นกระดูกสันหลังเป็นนะครับผู้ที่มีบุญคุณให้กับเราชาวนาทั้งหลายนี่นะครับแดดสุดท้ายมาริโอนาครับ

0: งนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเดี๋ยวเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมึงจะเรียกอะไรละตัวผมเองถ้ายังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วได้ยินแววได้ยินพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

ำเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนั

กำลังดูเพลินเรื่องเดี๋ยวนะครับวันนี้เขาเพิ่งไปทานอาหารมีก็ดีซื้อเขาเรียกอะไรแม่เป้งเหรอซอย77นี่ตรงเพชรเกษม77ที่ผมเดินตลาดมาตลอดอาทิตย์เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีของหลากหลายมากแล้วก็ดีลงไปทานน้ำพริกกับปลาทูแล้วก็ดีซื้อแม่เป้งมาไม่เคยทานหรอกครับแล้วก็ได้ยินรู้ทานขายมะแดงนี่เคยทานแต่ว่าอะไรเขาเรียกแม่ปงแม่เป้งอะไรแล้วก็ไม่ได้เคยทานนะครับพอดีลูกชายก็บอกอร่อยก็เลยลองไปดูหน่อยนะครับแล้วก็เปิดดูที่คุณฟังข้างขอเพลงแล้วก็ทางไลน์ที่ส่งกันมาแล้วก็ที่เรื่องที่ขบวนรถไฟเนี่ยชนเนี่ยก็มันสลดหดหู่แล้วก็เห็นภาพจากหลายๆมุมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพราะกล้องวงจรปิดก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็เศร้าใจเห็นคนที่นั่งอยู่บนรถเมย์ที่ตัวสารรถเมย์ยังได้ขยับมือขยับไม้คงพูดคุยกันอยู่ในรถนี่นะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันป้าฟองสนานของผมนะฮะก็ยังแม่หมอนี่ก็ได้บอกว่ายังมีน่าจะยังมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหญ่ๆอีกก็โหอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็ขอให้มันป้องกันหรือว่าหาทางที่จะคือที่ผ่านมานี่มันก็เป็นแบบนี้นะครับในเรื่องอุบัติเหตุที่มักจะบอกว่าปิดป้องกันแล้วหาทางแล้วแต่มันก็ยังเกิดขึ้นมาแล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่มันคือเราก็ผ่านตรงนั้นบ่อยๆเหมือนกันนะเราเคยไปทางแถวอโศกสุขุมวิทแถวเส้นรถไฟมักกะสันเนี่ยนะครับก็เคยผ่านไปแถวเพชรบุรีแถวจะไปทางศูนย์เศรษฐกิจหรือว่าไปทางพระราม4หรือไปทางแถวแอร์อโศกเนี่ยจะไปออกทางแยกแถวที่รถลาติดออกมาเนี่ยนะครับมักกะสันอะไรเนี่ยก็เคยใช้เส้นทางนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับหรือไปทางที่จะไปออกช่อง3อะไรนี่ได้นะครับเราเห็นแล้วก็น่าเศร้าใจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็กำลังดูแลกันเยียวยาเรื่องผู้ที่ต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของข้าวของสิ่งของทรัพย์สินอะไรต่างๆแล้วก็ทางท่านนายกก็ลงไปแล้วก็รัฐมนตรีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายแต่ยังไงเนี่ยเรื่องรถที่มันขนาดใหญ่แล้วเข้ามาในกลางเมืองแล้วมีแบบนี้นะฮะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เนี่ยหลักเรื่องรถไฟฟ้าบางรถต่อไปข้างหน้าที่ต้องใช้ความเร็วสูงเนี่ยถ้ามีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาอีกเราจะทำยังไงกันถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างใหญ่ๆขนาดนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดทั้งลุงฟางก็ให้ไว้กับเรื่องของเกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วก็สักครู่นี้ที่ขอเสียงเพลงแห่งชีวิตจากพี่เบกแก้วไหลทองมานะครับแล้วก็ตะเกียงฟังมาจากขอนแก่นนะครับที่เมื่อสักครู่ที่ถามถึงชื่อเพลงว่าที่มีลูกน้อยในอู่นอนในอู่เนี่ยชื่อเพลงอะไรก็คือบทเพลงจากหมู่บ้านของได้ฟังกันไปแล้วมีขอเพลงพินจากสุราษฎร์ธานีนี่ก็บอกชื่อเพลงไม่ได้บอกชื่อเพลงบอกเนื้อเพลงมาเหมือนกันนะฮะพ่อเป็นกรรมกรมหาสารคามนะครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับแล้วก็เพลงตะเกียงนะครับที่ให้แล้วแล้วก็ยังมีแสงตะเกียงของนวองด้วยอีกสักครู่หนึ่งนะครับส่วนทางใน Google Form ที่ส่งมาให้แล้วทางแอดมินนะฮะก็ส่งมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะแป๊บนึงขึ้นไปอ่อนได้แล้วครับก็ดอกไม้พฤษภานะฮะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณพัด438ฝั่ง 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอมา2เพลงใครฆ่าประชาชนอันอัลบั้มพฤษภา35นะฮะสถานีน้ำตานะครับคุณหนึ่งปทุมธานีขอเพลงกลึบกรุงเทพคุณเจ้าคุณแล้วก็เพลงไกลของพี่อองสุรศรีที่คุณจรัสขอเพลงแม้เราจะไม่พบกันนะหงาดอกไม้พฤษภาโฮปจากบ้านมะขามยักษ์คอนบุรีนะครับ
แล้วก็คุณตู่ขอไอดินขืนฟางอ้นธวัชชัยสาวรำวงโบกี้นัทชัย BK ฟังจากสวทชลบุรี FM 99.75 ขอบคุณมากนะครับบอกให้เปิดหลังข่าวต้นชั่วโมง4ทุ่มซะด้วยกำหนดไว้เลยไม่ได้เปิดเพลงเร็วแล้วมั้งครับสักครู่นี้ผ่านไปแล้วเคเรือแนวหน้าปฏิวัติฟังออนไลน์จากบางเขนอยากให้อะไรเนี่ยอยากให้ผลล็อกอะไรไม่แน่ใจนะครับว่าหมายถึงอะไรครับเพลงที่ผมเลือกมาอีกเพลงหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวนาชาวไร่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางน้ำเส้นทางที่เป็นสถานที่ที่จะหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้นะครับลำตะคองครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสนะครับแสนตะเกียงที่ประใหม่คลอง8ขอมานะครับก็ยังอีกหลายเพลงนะฮะที่ค้างๆทั้ง0816346452ก็ปิดท้ายกันด้วยพ่อเป็นกรรมกรจากมหาสารคามและดอกไม้พฤษภานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที
9: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตการดำเนินการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงการให้การช่วยเหลือครอบครัวทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้พร้อมทั้งได้เร่งสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่เบื้องต้นขอให้เร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมอีกให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่รักษาดูแลอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งส่งคืนร่างให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถประจำทางกำชับให้บริษัทประกันเร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเต็มจำนวน
10: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ลงพื้นที่เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกมนตรีพร้อมหารือกับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยยืนยันว่าบริษัททิพยประกันภัยและบริษัทเมืองไทยประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยในเหตุการณ์นี้จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยบริษัททิพยประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนของความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจะดูแลรับผิดชอบในส่วนของค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินสำหรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันโดยคปภ.และบริษัทประกันภัยทราบข้อมูลของผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วและพร้อมเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีของผู้เสียชีวิตนั้นทันทีที่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นจะรีบติดต่อทายาทให้นำเอกสารหลักฐานมาแสดงสิทธิ์เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาโดยทันทีซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายในการจ่ายเงินผิดคนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมประชุมเอเปกสตรีและเศรษฐกิจที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผลักดันบทบาทสตรีพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้หัวข้อการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นผลักดันบทบาทของสตรีในการพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีอัจฉริยะการพัฒนาสีเขียวการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางเชิงปฏิบัติในการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและรับมือกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุการพัฒนาและความมั่งคั่งร่วมกันโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงว่าเขตเศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้สตรีเผชิญกับภาระต่างๆจึงเสนอให้มีการผลักดันการเข้าถึงบริการภาครัฐด้านดิจิทัลเศรษฐกิจการดูแลความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสตรีเพื่อสร้างโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสีย

เกลียวสัมพันธ์เสมอแม้เราจะไม่พบกันพออีก4เดือนที่ถนนดนตรีไลฟ์จะได้ยุติลงก็เป็นศิลปินที่เรียกว่าต้องบอกเลยว่าสร้างตำนานไว้จริงๆนะครับเพราะว่าทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนักเพื่อนคนดันเกวียนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันนานมากนะครับ12ปีแล้วมั้งครับที่เคยได้เดินทางด้วยกันแล้วก็ช่วงหลังก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปทำงานด้วยกันเลยก็จะมีเจอบ้างอย่างเช่นที่เขาใหญ่แล้วก็เสร็จงานคอนเสิร์ตก็ต่างคนต่างเดินทางกลับเวลาทักทายพูดคุยก็ไม่ค่อยมีซึ่งในวันที่29พฤษภาคมถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็เราจะได้พบได้เจอกันทั้งสองท่านนะฮะส่วนเดือนมิถุนายนนะครับ26มิถุนายนก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ไข่ของอาจารย์ใหญ่มาเลยของอาจารย์ใหญ่แห่งวงการเพื่อชีวิตนะครับเป็นถึงอาจารย์ไข่อาจารย์ใหญ่ก็คือนังหงานี่นะครับแล้วก็จะมีคารวันน้อยนะฮะแล้วก็ดวงดาวเดียวดายซึ่งก็เป็นอีกศิลปินหนึ่งนะครับที่คิดว่าการจองที่นั่งคงจะเต็มเร็วเช่นเดียวกันนะฮะจุดพักของนักเดินทางที่ตอนนี้แบนเนอร์ตรวจสอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทีมงานแต่ตอนนี้ก็ขอเวลาให้นะฮะที่คุณวสันต์

ออกอย่างรวดเร็วหลังจากเสร็จแต่งงานแล้วตอนนี้ชื่อของคอนเสิร์ตในครั้งเดือนกรกฎาคมนั้นออกมาแล้วนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คงจะจองเต็มเร็วอีกเช่นเดิมแล้วก็น่าจะมีผู้เข้ามารอคิวกันทั้งหน้าเป็นพันๆเหมือนกันนะฮะกับคาราบาวอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายนี้นะครับนะครับก็ติดตามกันได้นะฮะในช่วงของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนกับเทปบันทึกรายการทนดนตรีไลฟ์และก็ในวันที่แสดงนั้นก็สามารถจะรับชมได้ทาง Facebook ทนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดือนสุดท้ายนะครับก็จะปิดท้ายด้วยมิตรภาพของเสียงเพลงของวงดนตรีใต้ดินที่เคยมาเยี่ยมเยือนทนดนตรีตั้งแต่สมาชิกครบดั้งเดิมของ4คนนะครับบุพภาแห่งเสียงเพลงจะมาปิดท้ายในเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับตอนนี้ก็คิดคำไม่เรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งให้คุณจ็อกวสันได้ออกแบบกันต่อไปนะครับ4ครั้ง ที่กำลังจะหมดนะครับหมดเวลาลงสำหรับถนนดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่เราได้มอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันทิ้งท้ายปิดตำนานของถนนดนตรีไลฟ์ไปในปีที่3นะครับกับมาริโฮน่าในช่วงวันที่6สิงหาคมเพลงที่ผู้พิการทางสายตาจากสุราษฎร์ธานีขอไว้ถนนแปลกแยกครับ

0: โดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ก็ใน Facebook ก็คงไม่ต้องไปจองแล้วนะครับเต็มมาตั้งแต่ช่วงที่เปิดให้จองเมื่อสัปดาห์ช่วงแรกเลยนะครับก็2วันก็เต็มแล้วแต่ก็มาลุ้นถ้าท่านที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้ว่ามันจะมีที่จองเราไม่ได้เดินทางมานะครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้นะครับการดูลำดับต่างๆกันไว้นะฮะอันนี้ก็จะระบุเลขที่นั่งแล้วนะครับเหมือนที่เคยทำมาก็จะได้ไม่วุ่นวายกันอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎตามระเบียบนั้นก็มันก็จะไม่เกิดปัญหานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะว่าถ้าไม่วิ่งเข้าไปถ้ารถเขามีสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟแล้วก็ต้องหยุดต้องจอดจริงๆนะครับใช่ไปซอกแซกของแซกเข้าไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้คือรถเมย์นี่ก็เขาก็คงจะเห็นใจผู้โดยสารหรือว่ารถที่มันติดกันมันนานนะหรือว่าทำจนขึ้นชินนะครับรถไฟเองก็เหมือนกันนะครับว่ายังไงก็ลดน้ำหนักบรรทุกขนาดนี้มันต้องช้าแบบเหมือนนั่นเลยไหมคือตอนที่ไปแม่กลองนี่เวลาเขาวิ่งเข้าสถานีที่ลมหุบเนี่ยก็จะค่อยช้าเข้าไปพอดีเป๊ะนะครับตั้งจังหวะที่รถไฟเข้าไปเทียบชานชาลาที่สถานีที่แม่กลองเนี่ยนะครับครับก็จะไงต้องทางที่จะต้องทั้งจะป้องกันอื่นๆดีกันนะครับไม่ว่าจะทั้งเรื่องรถไฟหรือว่ารถเมล์หรือว่ารถหรือว่าเรือนะครับช่องทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมองแล้วมันจะเป็นที่ที่อันตรายนะครับทุกที่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่อันตรายทั้งนั้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนนั้นจะมีเพียงน้อยนิดหรือแทบจะเป็นศูนย์นี่ก็เลยเราก็ว่าได้ส่วนในบ้านเมืองของเราครับก็รู้จะพูดยังไงนะฮะเห็นแล้วก็เศร้าใจแล้วก็สงสารคนที่เขาต้องสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันไปนี่นะครับอาทุ่ม29นาทีนะครับเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นี่นะครับทางไลน์ก็บอกว่าเพลงเพราะขอบคุณมากครับคุณอ้อยเอเจแล้วก็ทาง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยนะครับแบบฟอร์มที่ให้ไว้มีเพลงที่ขอมาเพิ่มเติมนะครับพระคอร์ดกีตาร์สอนอรชุนคุณเป็ด ND91 แล้วก็จอมขวัญจากคุณปล่อยที่อยู่จังหวัดสงขลาขอมอบจอมขวัญให้กันแล้วกันครับ

็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

พิ่มเติมนะครับทาง0816346452อีกเพลงหนึ่งคนของแผ่นดินนะครับไฟดับมามาสักครู่นี้ที่บ้านทั้งซอยเลยนะมืดตื้อทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้มีอะไรไปชนเสาไฟฟ้าหรือเปล่าในแบบถ้าเกิดอะไรอ่ะที่ต่อหม้อหรือชนเสาไฟแล้วหม้อแปลงระเบิดอย่างเงี้ยนะก็จะไฟดับแต่ไม่รู้ใช้เปล่านะฮะแต่ว่าไฟดับทั้งซอยก็เลยกว่าจะบูทเครื่องขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็เลยเปิดเพลงต่อเนื่องกันไปเพลงทางจันทบุรีที่ขอมานะครับบาปบริสุทธิ์เธอจัดให้แล้วนะครับส่วนในแบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาก็ยังมีค้างๆอยู่อีกเหลือไม่มากนะครับ2-3เพลงแต่เพลงที่เคยได้ฟังบ่อยๆแล้วก็จะไม่ได้เปิดให้นะอย่างเช่นเพลงไกลนะครับก็เปิดแล้วเพลงกริปของน้ำหมูก็ไม่ได้เปิดให้นะครับสำหรับคุณเจ้าคุณแต่ว่าเป็นเพลงจังหวะเร็วๆแล้วนะครับสถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชที่คุณเน่งขอมาก็จัดให้แล้วนะครับไอ้ดินกลิ่นฟางคุณตู่นะฮะส่วนพระคอร์คิตากับสอนอรชุนนี่คุณเป็ด ND91 ก็เดี๋ยวคงพระวัดคีตากับสอนอรชุนนะก็อยากเปิดนะแต่ว่ามันเพลงจังหวะมันช้าๆแล้วนะครับแนวหน้าปฏิวัติครับที่ขอพิธีนี้มาเคเรือครับ

เรือแล้วก็ไม่ว่าจะเรือหรือรถถ้ามีอุบัติเหตุอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นความเศร้าใจที่เหลืออื่นใดคือสภาพศพของ8คนที่เสียชีวิตนั้นบอกว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ยังไม่ได้จำร่างกายท่านไม่ได้เลยนะครับและไม่มีบัตรไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเหลือยืนยันผู้ว่าชัดชาติออกแถลงกลางดึกนะครับว่าประกาศถ้าใครที่ญาติพี่น้องคนในครอบครัวยังไม่กลับบ้านไปให้โทรเข้าเบอร์063918-7654 063918-7654เพื่อช่วยกันได้แจ้งพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับนี่เป็นเรื่องที่รถเมล์สาย206นะครับซึ่งเป็นสายของคนทำงานกะดึกใช้ประจำผู้โดยสารส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวไม่มีใครรู้ว่าขึ้นรถคันไหนเวลาไหนนี่ที่เหตุผลที่ผ่านไปแล้วยังไม่มีญาติมาแจ้งความเพราะอาจยังไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคนที่รักหายไปนะครับก็คงจะต้องล่ำลากันนะครับเพลงสุดท้ายก็คงจะเป็นเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีเพลงพินนะครับแล้วถนนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ผมจะต้องไปทำหน้าที่ตอนเช้ามืดเลยนะครับกับงาน34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับถ้าพรุ่งนี้ไปได้ก็ไปพบกันที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินนะครับที่วันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับผมประโยชน์ลุงสมัยและคุณสุวิทย์สมนัตกำลังกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ถนนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตัดติสวัสดิ์ครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารวรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะแน่นอนว่าเมื่อเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นท่านได้เมตตาที่จะจัดให้เป็นวันที่จะตอบคำถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมะหรือว่ามีข้อข้องใจมีปัญหาอะไรในชีวิตของแต่ละท่านก็คือของท่านผู้ฟังเนี่ยเขียนมาถามกันได้เลยในรายการนะคะวันนี้ก็จะเป็นการตอบปัญหาที่พระอาจารย์ตั้งชื่อตอนในวันอาทิตย์ว่าตามใจท่านคือถามอะไรมาก็จะตามใจตอบให้ฟังทั้งนั้นจะชี้แจงให้ฟังทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยแล้วก็ตอบปัญหาของท่านผู้ฟังทางบ้านที่ได้เขียนถามเข้ามาในรายการเหมือนเช่นเคยนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวต่างๆมาในตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนิทานเรื่องการปฏิบัติเรื่องพระสูตรนั้นนี้โน้นแล้วถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งใดที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าต้องการจะสอบถามก็สามารถเขียนมาได้แต่โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าจะทางโซเชียลมีเดียเป็น Facebook Fanpage กับ YouTube Channel ที่เมื่อส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์อ่านทำความเข้าใจก็จะมีคุณเดินใจมาทำหน้าที่ท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นบ้าง
0: เจ้าค่ะก็มาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ดี
0: เป็นคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านท่านบอกว่าท่านเคยได้ยินมาจากพระที่ได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าอริยบุคคลในแต่ละขั้นเนี่ยจะต้องทำถึงที่สุดแห่งทุกข์ในสมัยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆยังอยู่นะเจ้าค่ะจะไม่มีการก้าวข้ามสมัยกันเลยอย่างพระพุทธเจ้าองค์ไหนคนที่เป็นอริยบุคคลของสมัยนั้นๆก็จะต้องทำถึงที่สุดจนจบไปก่อนเพราะว่าท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าแต่ละสมัยเนี่ยมันน่าจะแบบเหมือนคำสอนก่อนที่คำสอนใหม่ๆจะเกิดขึ้นเนี่ยคำสอนเก่าก็ต้องเลือนหายไปก่อนเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบแต่ละองค์นี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันแบบนั้นประมาณนั้นนะเจ้าคะอันนี้ก็ท่านเขียนถามมาโยมก็ขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยเล่าสักษาหรือว่าชี้แนะเลยว่าตามคำที่มีพระรูปหนึ่งกล่าวแบบนี้สอนทางท่านผู้ถามเนี่ยมันที่ข้อเท็จจริงคืออะไรแน่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ถ้าเราได้ยินใครสักคนใดคนหนึ่งเขาว่าอย่างไรมาคือเราก็ต้องกำหนดบทเพียรชนะให้มันรัดกุมก่อนนะว่าเขาคนนั้นคือใครแล้วเขาพูดเมื่อไรและเนื้อหาเป็นยังไงแล้วเราก็มาเทียบเคียงกันกับที่พระพุทธเจ้าสอนอันทีนี้ในที่นี้ที่เขาพูดมาเราต้องกำหนดดูนะโอเคข้อได้จริงเป็นยังไงตรงนี้มันจะเป็น2ประเด็นคุณเดินใจในเรื่องนี้ในคำถามของท่านผู้ถามเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจคำถามของเขาอยู่คือเขาปรารภภิกษุ5รูปกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นคือองค์ก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราองค์นี้คือโคดมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาวก5รูปกลุ่มนี้เ บวชมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เห็นพระเนนมีอาการอันแปลกคำว่าอันแปลกนี่ก็คือไม่ใช่วิสัยของสมณะเช่นสามเณรทำอะไรที่มันไม่ถูกเสพเมถุนพระสงฆ์ก็ทำอะไรที่มันไม่ถูกเช่นอวดอุตริมนุสธรรมอย่างเงี้ยผิดศีลอย่างเงี้ยอุ้ยแย่ แล้วนี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้ไม่นานนี่เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีเราจะทำยังไงกันดีก็เลยตัดสินใจขึ้นไปบนไปบนหน้าผาแล้วโดยทำบันไดปีนขึ้นไปอีกห้าคนนะ
0: เรา
1: ก็ที่บันไดลงมาตั้งปณิธานกันว่าเอาละถ้าบอกว่าเราไม่บรรลุธรรมนี่เราจะยอมตายจะไม่ลงไปคือจะตายอยู่บนนี้แหละแต่เพราะว่าสลดสังเวชมากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วทำไมพระเนนเป็นอย่างนี้โอเคทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บปรากฏว่าบรรลุแค่องค์เดียวคุณใจหรือบรรลุอรหันต์แค่องค์เดียวอีกองค์หนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีกสามองค์ไม่บรรลุอะไรเลยไม่บรรลุอะไรเลยก็ตายไปใช่ไหม
0: ตายบนหน้าผา
1: ใช่ๆองค์ที่เป็นอรหันต์ก็หอบลงมาไม่มีปัญหาองค์ที่เป็นอนาคามีก็ห่อไปแต่อีก3องค์ตายอยู่บนนั้นตายเสร็จแล้วก็คือไม่บรรลุทำอะไรแต่ตรงนี้จึงเป็นที่คำถามที่มาของคำถามว่าแล้วทำไมองค์ที่เป็นอนาคามีเนี่ยถึงมาโผล่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมได้มันน่าจะจบตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วไง
0: อืมเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: โอเคอะไรก่อนนะอะไรที่จะไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าและอะไรที่จะข้ามสมัยของพระพุทธเจ้าก็จะลองดูเนื้อหานิทานชาดกพระอาจารย์เนี่ยเอามาเล่าให้ฟังในช่วงนิทานบรรณาทุกสัปดาห์เลยนะ
0: เจ้าค่ะทุกคนสุข
1: ใช่
0: เจ้าค่ะ
1: พระมหาโมกขลนะเกิดในสมัยของพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้มันก็จะมีและแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองก็ยังเคยเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนะ
0: อืมใช่เจ้าค่ะ
1: แต่ตอนนี้คือเคสเขาอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยนี่ไม่บรรลุทำอะไรเลยนี่ไม่บรรลุทำอะไรคำว่าไม่บรรลุธรรมเนี่ยคือหมายความว่าไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็หมายก็คือก็สร้างบารมีไปไงแล้วก็อย่างเช่นพระสารีบุตรก็สร้างบารมีมากับพระพุทธเจ้าโคดมนะไปเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆก็จริงแต่ว่าก็มันเป็นบารมีไม่ได้ว่าจะบรรลุธรรมในขั้นใดขั้นหนึ่งเพราะว่าสร้างบารมีที่จะมาเป็นอัครสาวกนี้เป็นต้นมันมีพระสูตรหนึ่งคุณใจที่พระพุทธเจ้านี่ตอนตรัสรู้แล้วใหม่ๆนะตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านเนี่ยมาไตร่ตรองดูว่าเอ้ยเราไปเกิดที่ไหนมาแล้วบ้างนี่หาดูไปหมดเลยนะไม่มีที่ไหนที่ไม่เคยไปเกิดเลยไม่มีเลยเว้นอยู่ที่เดียวคือพรหมโลกชั้นสุทธาวาสไม่เคยไปเกิดเลยเอ้าทำไมเป็นงั้นนะเอ้าก็เพราะว่าถ้าคนที่ไปเกิดที่นั่นน่ะคือคุณต้องเป็นอนาคามีอย่างน้อยไง
0: อ
1: นาคามีถึงจะเมื่อตายจากชาตินี้แล้วก็จะไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสเท่านั้นแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุขัยซึ่งท่านก็เลยงั้นไปเลยนะเหาะขึ้นไปพรหมโลกชั้นสุทธาวาสก็เจออริยสาวกที่อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ต่างๆอยู่ที่นั่นน่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีอยู่ข้ามกันได้คุณใจสาวกเนี่ยเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกันแต่ที่ไม่ข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ากันเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องหมดก่อนซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหมดมาจากเรื่องของปัญญาก่อนอภิธรรมหรือว่าปัญญาจะหมดไปก่อนจากนั้นก็จะมาเป็นพระวินัยก็จะหมดมาต่อมามันเป็นอันดับ2ใน3ส่วนน่ะคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมหมดก่อนตัดมาก็เป็นสุตตันตปิฎกแล้วก็วินัยปิฎกในหมดสุดท้ายถ้าว่าตามศีลสมาธิปัญญากับปัญญาหมดก่อนสมาธิหมดตามมาแล้วก็ศีลนี่หมดสุดท้ายนั่นนี่คือว่าตามคำสอนหรือถ้าว่าตามพระธาตุก็ได้นะว่าสุดท้ายที่จะหมดเลยพอสมมติศีลหมดแล้วไม่มีคนจะนับถือศีลโดยทั่วไปสุดท้ายหายไปอันตรธานไปก็คือจะเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าที่จะอันตรธานหายไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุคที่เป็น ไม่มีพระพุทธเจ้าสุญญากาศก็เรียกแล้วก็จะมีเวลาที่ให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมันต้องหมดอย่างนี
0: ้
1: นี่คือโลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์แต่เทวโลกเนี่ยอย่างสวรรค์ชั้นสุทาวาสเนี่ยมันอายุยืนนานมากคุณใจแล้วแม้แต่สามบดีพรหมเนี่ยก็เป็นอนาคามีมาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะสามบดีพรหมที่มานิมนต์พระพุทธเจ้าให้แสดงธรรมตอนที่ท่านอยู่ใต้ต้นไทรหลังจากตรัสรู้ใหม
0: ่ๆ
1: ก็เป็นอนาคามีจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเห็นความที่ว่าโลกมีพระพุทธเจ้าแล้วดียังไงไม่มีแล้วไม่ดียังไงก็เลยมาอาราธนาเพราะฉะนั้นคำสอนต่างหากที่หมดไปโดยดูสุดท้ายสุดคือส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่จะหายไปซึ่งถ้าคำสอนหายไปก็หมายความว่าสาวกนี่ก็ต้องหมดไปแน่นอนนี่เราพูดถึงบนโลกมนุษย์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มาอุบัติขึ้นในพรหมโลกโอเคก็คือท่านไม่ได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไงแต่จะมาเกิดที่มนุษยโลกเท่านั้นเพราะนั้นที่ต้องหมดไปหายไปคือจากมนุษยโลกและไม่ใช่จากพรหมโลกเข้าใจไหมเพราะนั้นตรงนี้คือที่เหมือนกันนะที่เข้าใจคลาดเคลื่อนของท่านผู้ถามเนี่ย
0: เจ้าค
1: ่ะก็คือประเด็นคือเฉพาะมนุษยโลกแล้วก็เป็นเรื่องคำสอนถ้าคำสอนหายไปแน่นอนอริยสาวกนี้ไม่มีอยู่แล้วก็เป็นปุถุชนธรรมดาทั่วไปแต่ถ้าเป็นเทวโลกก็คือคนละก็เรียกคนละภพคนละแบบกันนะคนละเวลาเป็นคนละที่ที่จะมาอุบัติก็จะเป็นคนละอย่างกัน
0: อืมเจ้าค่ะทีนี้โยมมีคำถามนิดนึงโยมจำได้ว่าเคยถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะคือกราบนมัสการเรียนถามมาว่าอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยเจ้าค่ะเราก็ทราบแล้วว่าแต่ละองค์ที่จะเสด็จมาหรือบรรลุเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจะต่างกันห่างกันมากเลยแต่โยมเคยถามกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าสำหรับสิ่งที่ตรัสรู้เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันไหมพระอาจารย์เคยตอบว่าเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ใช่ใช่ประเด็นนี้คือเป็นประเด็นที่สองประเด็นแรกคือเรื่องของคำสอนที่จะหายไปแล้วก็โฟกัสจุดเฉพาะมนุษยโลกเนาะประเด็นที่สองคือคำสอนเนี่ยไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็ต้องเหมือนกันทำให้คนที่อยู่บนพรหมโลกหมายถึงว่าพรหมสวรรค์ชั้นสุทาวาส
0: เจ้าค่ะ
1: เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ข้ามพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้เขาจะลงมาสอนนี่เขาจะทำไม่ได้ความสามารถเขาจะทำให้คนบรรลุทำตามเนี่ยไม่ได้ความสามารถไม่พอเข้าใจไหมก็คือแบบมาเป็นที่พึ่งมาให้คนนึกถึงทำความดีได้แค่นั้นแต่จะมาเกิดพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้จะมาสอนให้รักษาศีลก็จะพูดได้อยู่แต่ว่าก็จะทำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ไม่ได้จะทำให้ถึงสมาธิถึงปัญญาอันนั้นไม่ได้เลยเนี่ยก็จะได้แค่นี้เพราะความสามารถในการสอนไม่มีสอนได้แต่ความสามารถในการบรรลุธรรมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่ฟังนั้นแล้วถ้าบอกว่าจะมาสอนก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาก่อนในกรณีของท่านพระพาหิยะเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเกิดในเป็นพระห้ารูปที่ขึ้นไปบนหน้าผาสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่แหละนะท่านพระพาหิยะนี่
0: เจ้าค
1: ่ะชาติก่อนนู้นเนาะแต่ว่าไม่บรรลุธรรมใดๆตายตายในชาตินั้นแล้วก็ชาติล่าสุดชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยมาเกิดเป็นในกะลาสีเรือมั้งแล้วก็เรือแตกแล้วก็มาหากินอยู่ที่ศาลเจ้าใกล้กับท่าเรือแล้วก็ทำตำนองว่าเป็นชีพเปลือยในการที่ให้เกิดลาภสักการะแล้วก็เลยมีเพื่อนในสมัยนั้นที่ปีนขึ้นหน้าผากันน่ะแต่คนนั้นน่ะเขาได้เป็นอนาคามีเพราะได้มาเตือนมานี่ท่านไม่ใช่พระอรหันต์นะมาเตือน
0: มาสวมรอยเป็นพระอรหันต์ให้คนนับถืออย่างนั้นไม่ได้ถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ถูกต้องมาเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: มาเตือนหมายถึงว่าพรหมที่เป็นสุทาวาสพรหมในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะตอนนู้นเนาะมีชีวิตยืนยาวนานมานึกดาวเอานี่เพื่อนเรามาเกิดตรงนี้นี่โอ้โหทำไมทำนี้ได้ไงเนี่ยก็เลยมาเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้ท่านไม่ใช่พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วตรงนู้นซึ่ง พระพายะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแล้วก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมแต่ได้รับการเตือนสติอันนี้มันเตือนกันได้อยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจนกระทั่งไปหาพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมอันนี้ก็คือจะต่างกันว่าหนึ่งมนุษย์เราก็จบไปในเรื่องของคำสอนในแต่ละพระพุทธเจ้าเทวดาก็อยู่ของเขาไปคนละอย่างกันไม่เกี่ยวข้องกันเนาะแต่คำสอนต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะสอนให้รู้ธรรมได้ถ้ามาเตือนมาบอกกันนี้ทำได้ไม่มีโยนา
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็วันนี้จะเป็นประเด็นที่สองเพราะนั้นที่สอนเหมือนกันแล้วบางทีมาชี้แนะให้รู้ถึงรู้แจ้งอันนี้ก็คือจะเรียกว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ฟังต่อจากคนที่แสดงต่อกันมาไง
0: อย่าง
1: เราตอนนี้เราไม่เคยเจอพระพุทธเจ้าเนาะแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราฟังตอนนี้ก็ฟังมาจากคนที่เรียนมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คือเราเหมือนเป็นข้อมูลมือ2มือ3มือ4มือ5จนมือ20 30แล้วเนี่ยส่งต่อกันมาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้อยู่อันนี้นี่คือจะเป็นประเด็นที่2นั่นเองเชิญฟัง
0: เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะ

0: โอเคไหม
1: ต้องได้บรรลุใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่
1: ไม่เกินเจ็ดชาติได้บรรลุเจ้าคะ
0: ทีนี้ในช่วงเจ็ดชาตินั้นน่ะบางทีคุณอาจจะอัปเกรดยังไม่ต้องไปรอชาติที่7แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาติที่2เขาฉันอาจจะอัปเกรดเป็นอนาคามีได
1: ้
0: เป็นไปได้ในที่เขาจะอัปเกรดหมายถึงพัฒนาความรู้ของตนเองขึ้นมาตัวพระอนาคามีเองก็ได้เหมือนกันนั่นคือบรรลุเป็นพระอนาคามีก็จะมีอยู่5ชั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะต้องใช้ความเพียรเรี่ยวแรงก็จะจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันจะมีชื่อยาวๆหน่อยแต่แปลเป็นไทยว่าอย่างนี้แหละต้องใช้ความเพียรมาหรือเป็นอนาคามีประเภทที่บรรลุธรรมตอนอายุยังไม่ถึงกึ่งหรือเป็นอนาคามีประเภทที่จะบรรลุธรรมเมื่ออายุเกินกึ่งหนึ่งไปแล้วนี่มีเกินกึ่งหนึ่งก็คือมันนานมากคุณเดินใจพรหมโลกยังอยู่มันนานมากเพราะฉะนั้นนานจนข้ามสมัยของพระพุทธเจ้ายิ่งโดยช่วงสมัยเนี้ยเป็นพัทรกัปที่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดติดกัน5พระองค์นะก็เลยทำให้ความนานมันข้ามไปมันข้ามพระพุทธเจ้ากันได
1: ้เจ้าค่ะ
0: อัปเกรดได้ทีนี้ในความเป็นอนาคามีของท่านที่บรรลุแล้วเนี่ยก็คือยังไงก็จะได้เป็นพระอรหันต์ตอนที่จะถึงกำหนดของท่านนั้นไงเช่นอายุเกินกึ่งหนึ่งก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่อยู่ในพรหมนะเพราะฉะนั้นสุทธาวาสพรหมเนี่ยมีพระอรหันต์อยู่นะคุณเดชะเข้าใจไหมเหมือนมนุษย์อ่ะเหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะแต่ท่านยังไม่ตายคือไม่ใช่ว่าอรหันต์แล้วก็ต้องตายพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ตายเลยก็ยังอยู่ไปตั้ง45 ปี44 ปีเนาะก็แล้วก็ครูบาอาจารย์สมัยนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่ได้ตายเลยเพราะฉะนั้นอนาคามีที่เขาบรรลุธรรมเขาก็บรรลุธรรมแล้วไงเขาก็บรรลุธรรมตามเกณฑ์ของเขาของเขาแล้วเขาก็มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทำไมจะไม่ได้องค์ต่อๆไปที่ว่าถ้าจะได้เจอกันก็ได้แล้วหมดอายุขัยก็ระงับหายไปเองดับไปเองในนิพพานไปเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เลื่อนขึ้นนี่ก็อยู่ที่ว่าความเพียรของตัวเองละคราวนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่โสดาบันเองโสดาบันจากสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะอาจจะมาโผล่ในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมเป็นไปได้คุณใจเป็นไปได้แล้วก็ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดนะน่าจะอยู่ในสังยุตตนิกายมีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งที่เคยเป็นโสดาบันมาก่อนในจำเรียกองค์กรก่อนแล้วก็มาปัจจุบันในสมัยพระเจ้าโคดมก็มาบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เนี่ยมีแล้วก็คือมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่เป็นโสดาบันมาตั้งแต่องค์ก่อนนู้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่เพราะคำสอนเป็นคำสอนเดียวกันเป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็โสดาบันเนี่ย7ชาติที่เขาไปเกิดเนี่ยไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นเทวดาแล้วก็จะอยู่ในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้ฟังธรรมแน่นอนแต่ไม่จากพระพุทธเจ้าก็จากคนที่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีนึงแล้วก็เป็นคำสอนเดียวกันแล้วก็แพ็กเกจเดียวกันนั่นเองใช่ไหม
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่อย่างท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยเจ้าค่ะที่ชอบตื่นแต่เช้ามาแล้วก็ต้องฟังทุกวันอย่างที่หลายๆท่านมาเล่าให้ฟังเวลามีการพบปะประจำปีนะเจ้าคะว่าเป็นแฟนรายการฟังประจำเลยถ้าตื่นตอนเช้าไม่ทันก็จะฟังแบบว่าไปตามฟังนะเจ้าคะไปเปิดพอดแคสต์อะไรตามฟังอะไรอย่างนี้เจ้าคะแล้วก็บางคนก็จะชอบปฏิบัติธรรมแบบมาทางเนี่ยเจ้าคะมาทางสัมมาอย่างแท้จริงเลยมีการปฏิบัติบูชาอะไรต่างๆโยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามว่าสำหรับในคนเหล่านี้ที่เป็นแฟนรายการก็ตามหรือว่าท่านผู้ฟังหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายที่มีจิตใจฝ่ายทางด้านของพระพุทธศาสนาหรือว่ามีการปฏิบัติบูชาเนี่ยเจ้าค่ะโยมเคยได้ยินมีการที่เขาพูดกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วทั้งสิ้นดังนั้นจึงมีวาสนาหรือว่ามีจิตใจน้อมไปที่ว่า

0: อยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะได้มาเรียกว่าปฏิบัติบูชาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: มีจิตใจน้อมมาในทางนี้
0: ใช่ใช่ใช่เจ้าค่ะเพราะบางคนเนี่ยเราแบบว่าชักชวนแนะนำอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะให้มาเออมาปฏิบัติธรรมกันสิดีนะอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: ก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปทำสมาธิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำไม่ได้จะแบบแต่ฉันทำบุญนะ
1: ให้ทานใช่ไหม
0: เจ้าค่ะตรงนี้โยมเลยอยากขออนุญาตกับนักการเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นความจริงที่ยังไงบ้างเผื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าอีกหลายท่านที่กำลังแบบไม่ยอมมาสักทีนึงอะไรที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะคะเผื่อจะได้มีจิตใจน้อมมาทางนี้บ้างนะคะ
1: เรียนผ่านแล้วก็จะมีอานิสงส์ของการฟังธรรมที่หนึ่งในประการนั้นก็คือเวลาที่มีสมมติเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วเราได้ในเทวดาเขาก็จะมีการฟังธรรมกันเนี่ยเราจะระลึกถึงได้ว่าไอ้นี่เป็นธรรมะที่เราเคยได้ฟังนี่นาโอ้เราจะไม่เพลินดังนั้นพอเราได้ยินเสียงธรรมะเนี่ยโอ้เราเคยสร้างบารมีมาเราจะระลึกได้ขึ้นมา
0: โอเค
1: เราจะระลึกได้ขึ้นมาจึงมีเป็นที่มาของการที่มีคนพูดว่าโอ้เนี่ยแซมพวกนี้สร้างบารมีมาก่อนมีการที่เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาในชาตินี้ก็จึงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำต่อไปอีกอย่างนี้นะอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: นี่เป็นอานิสงส์นะแล้วก็นอกจากจะทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็สิ่งที่ได้ฟังซ้ำนั้นก็จะแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นบรรเทาความสงสัยต่างๆได้มีจิตผ่องใสแล้วก็ถ้าตายไปอยู่บนสวรรค์ก็จะระลึกถึงเรื่องที่เราเคยฟังตามนั้นได้ด้วยไม่รู้ทำได้ง่ายประเด็นตรงนี้คุณเดินใจว่าแล้วถ้าเรานับย้อนไปสมมติท่านผู้ฟังได้เคยชาตินี้ฟังธรรมใช่ไหมเรานับย้อนไปชาติที่แล้วฉันก็ได้เคยฟังธรรมและชาติก่อนนั้นน่ะเคยฟังธรรมไหมก็ต้องเคยสิ
0: เ
1: พ
0: รา
1: ะว่า
0: ก็
1: ต
0: ้
1: องเคยใช่ไหมแล้วนับย้อนไปเรื่อยๆมันมีชาติแรกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้แล้วกันชาติแรกที่ว่า
0: คนไม่เจอนะเจ้าค่ะอาจารย์เพราะมันยาวนาน
1: เอาไว้คำว่าชาติแรกนี่หมายถึงว่าชาติที่ไม่ได้ฟังธรรมอ่ะมีไหม
0: มีเจ้าค่ะ
1: ก็ต้องมี
0: ใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้องมี
1: ต้องมีพอชาตินั้นฉันไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็เลยไม่รู้ยังไงด้วยเหตุอะไรบางประการเดี๋ยวจะว่าต่อไปฉันก็เลยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมาทำให้ชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาชาติต่อมาฉันก็เลยได้ฟังธรรมต่อมาต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆ
0: เจ้าค่ะ
1: มันต้องมีชาติที่หนึ่งแน่นอนที่เราไม่คำว่าชาติที่หนึ่งของพระอาจารย์หมายถึงที่เราไม่เคยฟังธรรมมาก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงว่าโอเคฉันลองฟังธรรมดูถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าในชาตินี้เองที่ประเด็นคุณจะตั้งนี้เลยว่าก็ฉันให้แต่ทานที่ฉันไม่เคยฟังธรรมหรอกเอาแล้วคุณจะกําหนดให้ชาตินี้เป็นชาติแรกได้ไหมที่เราจะเริ่มทําสิ่งนี้มันละเอียดมากขึ้นไง
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าในศาสนาเนี่ยของดีมีอยู่ของดีทรัพย์สินเพชรนิลจินดาถ้าเปรียบเทียบกับในทะเลนะทะเลเนี่ยมีสมบัติเยอะแต่ว่าคุณไม่ได้อยู่ตามฝั่งหรอกคุณต้องลงไปทะเลลึกๆหนุนเหมือนกันในธรรมะวินัยนี้ของดีมีอยู่คำว่าของดีเนี่ยคือเรื่องลึกๆเรื่องให้เกิดสติสมาธิปัญญาอิทธิวิธีอิทธิบาทสี่ต่างๆนี่ดีมากแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะก็อย่างมากให้ทานรักษาศีลก็ดีประมาณนึงแต่มันน้อยไปไงมันน้อยไปแล้วก็เลยเคยเตือนกับจิตตกรบดีบ้างเคยเตือนกับพนาถาบินเดกาเศรษฐีบ้างแต่ว่านอกจากให้ฐานแล้วก็ต้องฟังธรรมด้วยปฏิบัติธรรมด้วยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะอันนี้มันถึงจะดีแล้วก็มีอานิสงส์หลายๆอย่างแล้วก็อย่างเช่นตอนเราก่อนจะตายเงี้ยเราอาจจะบรรลุธรรมได้นะได้ด้วยนะไม่ก่อนไม่หลังต่อการตาย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อาจจะลืมสติไปเผลอสติไปบ้างแต่พอเราฟังไปเรื่อยๆช่วงก่อนจะตายบางทีได้บรรลุธรรมขั้นสูงได
0: ้เจ้าค่ะ
1: การฟังพระสูตรการฟังธรรมะเป็นสิ่งดีเห็นไหม
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเจ้าค่ะอาจารย์สำหรับท่านที่อย่างไรก็ไม่ยอมมาปฏิบัติบูชานะเจ้าค่ะคือไม่ยอมมาเข้าคอร์สไม่ที่จะฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติธรรมต ามหลักสูตรอะไรเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยบอกโดยมีคำแก้ตัวนะเจ้าค่ะโยมคิดว่าอย่างนั้นบอกว่าก็นั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยนั่งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโดยที่ว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำหรือว่าได้ฟังอย่างเราไปปฏิบัติธรรมตามคอร์สอย่างที่พระอาจารย์นำปฏิบัติเนี่ยนะเจ้าค่ะเราก็จะได้ฟังทั้งเรื่องเกี่ยวกับของพระพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมพระสูตรนู้นพระสูตรนี้อะไรมีการปฏิบัติแบบเหมือนมีครูอาจารย์ที่นำมาเจ้าค่ะกับคนที่บอกว่าตัวเองนั่งสมาธิอยู่นะแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะได้ผลหรือมีผลบุญมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะแก้ตัวไปได้บ้างไหมว่าแบบทำได้เองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยมถามเผื่อว่ามีหลายท่านทำแบบนี้อยู่นะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คือคนไทยบางทีเราติดรูปแบบไงคุณดินใจแต่การปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ตลอดในชีวิตประจำวันของเราก็ได้แต่คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่าต้องไปเข้าคอร์สหรือทำนั่งหลับตาเดินช้าช้ารักษาศีลแปดใส่ชุดขาวแต่ว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตื่นเช้ามาเขาฟังรายการธรรมะอาจจะไม่ใช่รายการธรรมารบรุนก็ได้ก็อาจจะประทับปิดกบ้างฉันก็ให้ทานแล้วฉันก็แบ่งจ่ายงบประมาณตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของที่ทั้งหกแล้วก็มีจิตเมตตาไม่คิดร้ายต่อใครอันนี้ดีมากๆเลยนะถือว่าปฏิบัติแล้วนะคุณเดินใจ
0: เจ้าค่ะแม้จะไม่เป็นรูปแบบถูกไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่เป็นรูปแบบของเขาอะไม่ได้เป็นรูปแบบที่เราต้องมากำหนดว่าต้องชุดขาวต้องอะไรเงี้ยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดของเขาแต่เป็นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: อ
1: ันนี้ดีมากๆเลยแล้วคือถ้าสมมติเราจะมองย้อนไปดูนะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเปล่าเข้าใจไหมก็อาจจะมีก็ได้เหมือนว่าเราอาจจะว่าเขาก็สร้างวัดสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: มีสำนักนู้นสำนักนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คงจะมีหรือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้จัดเป็นคอร์สมีวันเริ่มวันจบเนี่ยไม่มีหรอกแต่สำนักปฏิบัติมีแน่สำนักที่เรียนหนังสือก็มีแน่แล้วทีนี้พอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติมันมีได้หลายรูปแบบในทุกรูปแบบแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเรื่องเมตตาเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์ลึกซึ้งไปกว่านั้นมันก็มีนะสมาธิขั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ละขั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องวิปัสสนาต่อไปอีกนะพวกชง7อันนี้คือบางทีมันมีเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่มันจะต้องอาจจะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำอาจจะต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทำจิตให้สงบอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ว่าหยุดวันเดียวแล้วมันจะได้อย่างเงี้ยบางทีมันจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะนั้นก็สมัยปัจจุบันเนี่ยเราก็จึงเป็นกำหนดเป็นรูปแบบขึ้นมาไงกำหนดเป็นรูปแบบรักษาศีลแปดนะใส่ชุดขาวนะไปอยู่วัดนะ3 วัน 7 วันเดี๋ยวก็ได้จะรู้ละเอียดในเรื่องลึกซึ้งเหล่านั้นแต่ว่าโดยหลักการคำสอนเนี่ยเราเข้าถึงได้ทุกคนอยู่แล้ว
0: ใช่ไหม
1: ถ้าผู้ฟังเปิดพระไตรปิฎกดูไม่จำเป็นต้องมีหนังสือก็ได้แล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยอ่ะแล้วก็อ่านพระสูตรเรื่องอะไรโพชฌงค์7ทำยังไงก็ลองทำดูอย่างเงี้ยมันเราก็ทำได้เลยแล้วถ้าไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นต้นอาจจะถามเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์อาจจะถามเพื่อนคำว่าเพื่อนนี่คือกัลยาณมิตรนะอยู่ในรูปแบบของเพื่อนที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีหรือเราจะเอาครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เป็นกัลยาณมิตรเอาพระมหาไพบูลย์เป็นกัลยาณมิตรก็ได้ส่งจดหมายมาถามอย่างนี้พระอาจารย์ก็จะตอบให้เราฟังเทศมันก็ยังดีกว่าเราฟังเพลงเราฟังลำฟังเพลงสู้ฟังเทศดีกว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าเราก็จะมีเรื่องปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปสำหรับคฤหัสถ์เนี่ยที่เราจะเข้าใจว่ามันก็ต้องเอาปฏิบัติง่ายๆประเด็นคือถ้าเรามีการทรงสุตตะสังสมสุตตะมากๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเรามีอุปกรณ์มีเครื่องมือเยอะแต่พระพุทธเจ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับเครื่องมืออาวุธนะอาวุธของนักรบถ้านักรบเนี่ยเขามีทั้ง ปืนยิงระยะใกล้ปืนยิงระยะไกลทั้งมีดทั้งหอกทั้งดาบทั้งหลาบทั้งโล่มีหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะสามารถสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: เจ้าค่ะ
1: กว่านะกว่าคนที่มีแค่เครื่องมือเดียวคือเช่นมีดเล่มเดียวแล้วก็มีจัน
0: ๆค่ะ
1: อันนี้คือเปรียบเทียบกับอะไรการทรงสุตตะสังสมสุตตะแล้วถ้าเรามีการฟังธรรมเดี๋ยวเราฟังวันนี้ฟังเรื่องอะไรโอ้เราได้ฟังเรื่องโพชฌงค์7แล้ววันก่อนนะเราได้ฟังเรื่องความเบาใจ4ประการแล้ววันก่อนนั้นน่ะพละ4อย่างแล้ววันก่อนนั้นน่ะสมถวิปัสสนาถ้าเรามีเครื่องมือหลายอย่างคุณเดินใจเราจะสามารถเลือกอะไรมาใช้ในการที่จะทำจิตของเราให้สงบเนี่ยได้ดีกว่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าเรามี resource มีเครื่องมือเยอะไง
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญว่าคือจริงๆเราควรจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันได้เยอะๆนะก็จะมีส่วนแต่นี่เราต้องบาลานซ์ในการที่ว่าถ้าคุณมาศึกษามากมันจะปริยัติเกินไปหรือเปล่าแล้วได้ปฏิบัติบ้างไหมอันนี้เราต้องบาลานซ์ได้เราก็จึงต้องมีอาจจะรูปแบบของการปฏิบัตินะสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ว่านะว่าเราสามารถเข้าถึงการปฏิบัติได้เลยคือมันไม่จำเป็นว่าต้องผูกขาดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ขอให้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วกันในรูปแบบใดๆก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ในระดับใดๆอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อเราแน่นอนในระดับนั้นๆ
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่ามีจิตใจสงบแล้วก็มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแม้ว่าจะไม่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างที่ว่าตามหลักที่ครูบาอาจารย์แนะนำมาอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเป็นคำถามของท่านผู้ถามนี่ก็คิดว่าท่านอาจจะค่อนข้างวุ่นวายใจอยู่มั้งในสมัยนี้ที่ว่ามันเกิดสงครามนะเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: เริ่มที่แบบว่ารัสเซียกับยูเครนอันนั้นยังไกลหน่อยแต่ตอนนี้พอมาถึงสงครามปัจจุบันเนี่ยเจ้าค่ะที่ยังไม่ได้จบลงก็คือสหรัฐอิสราเอลไปบุกอิหร่านแล้วก็มีการที่จะอิหร่านก็ตอบสนองไปอย่างประเทศใกล้เคียงที่มีฐานที่มั่นของหรือว่ามีเหมือนกับเป็นสนามบินบ้างอะไรบ้างต่างๆของสหรัฐอยู่ตรงแถบประเทศในตะวันออกกลางซึ่งอันนี้เนี่ยพอเกิดการปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เป็นหลักในการที่จะขนส่งน้ำมันที่เป็นพลังงานสำคัญของโลกเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันเกิดความลำบากไปทั่วกระจายทั่วโลกเลยเจ้าค่ะมีผลทั้งเรื่องของราคาสินค้ารวมทั้งเรื่องของพลังงานดังนั้นผู้ถามท่านก็เลยถามมาบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำนะเจ้าค่ะว่าในสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยที่มีสงครามเนี่ยถามไปว่าในสมัยพุทธกาลนั้นนะเจ้าค่ะทางเหล่าพระอริยบุคคลต่างๆเนี่ยมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่สงบสุขในสมัยพระพุทธกาลในสมัยพุทธกาลบ้างหรือไม่เพราะในสมัยนู้นก็น่าจะมีสงครามเช่นกันเช่นลุงกับหลานสงครามไวยสารีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูอะไรต่างๆแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าควรจะปรับตัวยังไงดีคือนำเอาความรู้ตรงนั้นนะเจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลที่มีสงครามมีความข้าวยากหมากแพงเช่นกันเนี่ยมาปรับใช้ในชีวิตเราในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นคือเตือนไว้ก่อนแล้วว่าภัยเนี้ยเกิดขึ้นแน่นอนภ
0: ั
1: ยในอนาคตจะมี5ประการ2นัยยะที่ท่านเตือนเอาไว้1ใน5ประการนี่คือพูดถึงเรื่องโจรเนี่ยโจรมาได้ไงโจรเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของประท้วงม็อบหรือว่าแบบเค้าก่อการร้ายกันอย่างเงี้ยนะคือลักษณะของโจร
0: เจ้าค่ะ
1: หรืออันที่2คือข้าวยากหมากแพงทุพพิกภัยยังมีอื่นๆอย่างเช่นการที่สงแต่การหรือความเจ็บไข้ที่จะมาถึงในอนาคตอย่างนี้ไปด้วยเอา2 จุดที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้คือข้าวยากหมากแพงมาแน่นอนแล้วพอราคาพลังงานสูงขึ้นปุ๊บปุ๋ยก็ขึ้นราคาปุ๋ยขึ้นราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมด
0: อ
1: ื แน่นอน
0: ผ
1: ลผลิตทางการเกษตรขึ้นราคาหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะกินยังไงอาหารทุกอย่างแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นโอ้ยจะว่ามันแพงขึ้นเลยมีให้เติมเปล่า
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นพอมีเหตุการณ์ที่ขาดแคลนมันจะมีการประท้วงมันจะมีเขาเรียกว่าม็อบไงมันจะมีม็อบเอาแค่ว่าทุกวันนี้ม็อบยังแค่คอนเทนอยู่ในโซเชียลนะคุณเดชใจมันยังไม่ออกมาเดินถนนแต่ถ้าเมื่อไหร่มันคอนเทนไม่ได้หมายความว่ามันบีบคั้นมากอยู่ในโซเชียลมันระบายไม่พอต้องมาเดินถนน
0: เลยเจ้าค่ะลงถนน
1: ลงถนนแล้วมันก็ต้องมีจุดที่มันมีมากกว่าหรือบางจุดมันจะมีมากกว่าไอ้จุดที่มันไม่มีอย่างเช่นแบบพวกที่เขาแบบกักตุนกันนะอ่ะว่างตรงๆ
0: เจ้าค่ะ
1: พวกกักตุนมันก็กักตุนอ่ะไอ้พวกที่ไม่พอใจมันก็จะไปขโมยเข้าใจปะมันจะมีซึ่งพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วพวกนี้คือโจรภัยมีแน่นอนไม่ว่าจะข้าวยากหมากแพงหรือโจรภัยนี้เป็นภัยในอนาคต2ใน5ประการที่เตือนเอาไว้ถ้ามาถึงปุ๊บสถานการณ์จะเป็นยังไงแล้วท่านบอกว่าที่ไหนมีความปลอดภัยที่ไหนมีอาหาร2จุดนะอาหารและความปลอดภัยและความปลอดภัยคนก็จะแห่กันไปในที่นั้น
0: เจ้าค่ะ
1: คนก็จะแห่กันไปในที่นั้นคำว่าแห่หมายถึงว่าก็จะมีการเดินทาง
0: แห่ไปอยู่อาศัยถูกไหมเจ้าค
1: ่
0: ะไปอาศัยแถวนั้น
1: เช่นสมมติว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องย้ายไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวที่มันจะปลอดภัยที่มันจะมีอาหารคำว่าอาหารนี่หมายว่าต้องมีการเพาะปลูกอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นการอยู่คลุกคลีปะปนกันก็จะเกิดขึ้นท่านว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาอีกพอมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันเกิดขึ้นแล้วการจะทำในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทำได้ยาก
0: ใช่เจ้าค่ะเพราะพุ่นวาอยู
1: ่
0: พุ่นวาอยู
1: ่ทำไมถึงมีการอยู่คลุกคลีปะปนกันแล้วมันจะทำได้ยากก็มันวุ่นวายที่คุณจะใจว่าคำว่าวุ่นวายนี่หมายความว่ามันต้องมีเรื่องแน่นอนเอาอย่างสมมติอยู่คุณอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยมีระบบจัดการเพื่อนบ้านแล้วเดี๋ยวมีปัญหาจะจอดรถจะไม่รู้สิที่ปาฐะ
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วมันจะวุ่นวายเดี๋ยวต้องอยู่คลุกคลีปะปนกันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีระบบในการที่จะต้องอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีระบบก็จะมีปัญหาในขณะว่าพระเนี่ยคิดว่าจะแบบว่ามีปัญหาน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีปัญหาในความที่ว่าก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องมีศีลน่ะถ้าศีลไม่เสมอกันอยู่กันก็ไม่ได้อ่ะศีลก็ยังตีความอยู่ได้ไม่เท่ากันด้วยซ้ำอย่างนี
0: ้
1: ก็ยังมีปัญหาก็ต้องมีวิธีระงับอธิกรณ์ดังนั้นเราจะอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเรื่องเพราะฉะนั้นจะทำยังไงท่านจึงบอกไว้ก่อนไงเตือนไว้ก่อนถ้าเราไปถึงตอนนั้นแล้วเราเพิ่งจะมาค่อยทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าม
0: ันช้าไป
1: เราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังนั่นว่า
0: เจ้าค่ะ
1: ท่านจึงเตือนไว้ตอนนี้ว่าอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยเพราะฉะนั้นอย่าเลยเราถ้าจะไม่ให้ร้อนใจในภายหลังตอนนู้นโอ้ฉันต้องเดินตามไปที่อานางง่ายแล้วก็ต้องมีตรงนั้นตรงนี้โอ้ยงั้นคุณต้องทำอะไรตอนนี้ต้องร้อนใจตอนนี้ก่อนเพื่อที่ตอนนู้นเราจะไม่ร้อนใจอะไรท่านจึงถามแล้วอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ถึงทำให้บรรลุทำให้แจ้งที่ถ้าเมื่อโจรภัยเกิดขึ้นแล้วที่ถ้าเมื่อทุพพิกภัยอาหารหายากเกิดขึ้นแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกได้เป็นผู้ที่ผาสุกได้ซึ่งนะ
0: คุณ
1: ใจนะปีนี้ทั้งปีเลยนะอาจารย์นะก็จะพูดแต่เรื่อง
0: เนี้ย
1: จะพูดบนแต่เรื่องนี้
0: เจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวไม่ว่าจะช่วงใต้ร่มโพธิบทช่วงจิตตวิเวกคุยกับคุณทรงพลคุยกับคุณเตือนใจก็จะพูดแต่เรื่องวนตรงนี้ต้องเตือน
0: เจ้าค่ะ
1: ว่าสงครามมันไม่จบง่ายนะคุณเตือนใจมันไม่จบง่ายแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆมันจะมีอิมแพคออกมามากไม่ว่าจะอาหารเศรษฐกิจอย่างเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงอะไรต่างๆอีกแล้วก็ในกระบวนการนี้มันก็จะมีพวกที่ฉวยโอกาสกระบวนการนี้ก็จะมีคนที่ช่วยเหลือกันเราจะทำอะไรเพื่อที่ให้เราอยู่ผาสุกได้ตอนนี้ นะเพื่อที่เหตุการณ์มันหนักขึ้นไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
0: เจ้าค่ะ
1: นะซึ่งแนวที่ท่านให้ไว้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นเครื่องเบาใจ4ประการ
0: มีอะไรบ้างเจ้าคะ
1: ก็คือการที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลบางทีพระอาจารย์ก็จะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหัวข้อในการภาวนาช่วงของจิตวิเวกเป็นยังไงฮะหรือเราก็จะมีพละ4ประการพละ4ประการมีอะไรบ้าง1ใน4ประการนั้นคือสังขารวัตถุ4โอ้เราต้องมีกัลยาณมิตรบางทีก็เอามาพูดในช่วงของใต้ร่มโพธิวัตรอย่างนี
0: ้
1: บางทีก็จะเอามาพูดในช่วงของนิทานบรรณาอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านฟังได้ฟังแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจให้เราอยู่ผาสุกในปัจจุบันประเด็นคือในสถานการณ์โลกที่ไม่ผาสุกในสถานการณ์โลกที่มันมีความเบียดเบียนกันวุ่นวายกันไม่สงบจิตใจเรายิ่งต้องการความสงบยิ่งต้องไม่เบียดเบียนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ได้สงบอยู่ได้ผาสุกแต่ว่าปัญหายังไม่ได้แก้นะปัญหาเรื่องแบบอาหารหายากก็ยังมีหายากอยู่นั่นแหละแต่อย่างน้อยเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวไงเราถูกลูกศรแทงดอกเดียวเราก็จะไม่ได้ถูกแทงหลายๆดอกเดี๋ยวเราก็จะสมมติว่าเราตายจริงๆนะเกิดแบบโอ้ไม่มีอาหารกินเลยตายหรือว่าโอ้มีการปล้นขโมยเกิดขึ้นตายเราไปสวรรค์นะคุณใหญ
0: ่
1: เราไม่ต้องมาทนทุกข์อยู่ในโลกนี้แล้วฉันไปก่อนฉันไปดีแล้วการตายของเราก็จะไม่เสียเปล่าเพราะเราได้ทำสิ่งที่ควรทำไว้แล้วเป็นผู้ดี
0: ค
1: ือว่าไม่ร้อนใจในภายหลังเลยนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เรียบร้อย
0: สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้หวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจับความที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่แนะมาได้เพราะเราทุกคนก็กำลังอยู่ในยุคที่ว่ารู้สึกจะหวาดเสียวอยู่ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดขึ้นไหมเนาะแล้วเราจะกระทบอย่างไรบ้างต่อไปนะเจ้าคะโยมขอเสริมตรงนี้นิดได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย
1: ์
0: อยากให้พระอาจารย์ได้สอดแทรกเรื่องของการที่ว่าพอเรากำลังอยู่ในหมายถึงว่าประเทศชาติทุกประเทศเรียกว่าทั่วโลกขณะนี้เจ้าคะมีปัญหามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของราคาข้าวของแพงถูกไหมเจ้าคะรวมทั้งเรื่องของพลังงานด้วยแบบว่านอกจากจะแพงขึ้นแล้วก็ยังอย่างที่พระอาจารย์ว่ามันจะมีให้ใช้ไหมพลังงานที่เราใช้ในเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะเจ้าคะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะอีกนิดนึงว่ายิ่งเราทุกข์แบบนี้พี่น้องประชาชนในชาติเนี่ยก็จะต้องยิ่งมีความเมตตาต่อกันถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย
1: ์
0: มีความเมตตาต่อกันมีความเรียกว่าเมตตากรุณามุทิตากันแหละรวมทั้งอุเบกขาด้วยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ไหวจริงๆเพราะตอนนี้มันก็มีเรื่องของการที่จะมาด่าว่าแบบว่าเป็นเยอะเจ้าคะพระอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลเนี่ยโดนกระหน่ำหมดทั้งที่มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเดือดร้อนกันไปทั้งโลกเพราะมหาอำนาจที่เขาอยากจะทำตามใจเขานี่แหละเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเป็นใครแต่รู้ดีกันอยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะมีความเริ่มเมตตากันตั้งแต่ในครอบครัวสังคมเราในที่ทำงานหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะมันจะช่วยขึ้นเยอะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยคุณใจอันนี้ช่วยกันได้ดีแต่ว่าเราจะให้ทุกคนเขาจะแบ่งปันกันคือคนมันมีกิเลสก็ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติทุกคนไม่มีกิเลสถ้าเราช่วยเหลือกันโอเคมันไม่มีปัญหานะคุณใจ
0: เจ้าค่ะ
1: คือเราเริ่มมาตั้งแต่ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดแน่นอนถ้าทุกคนรักษาศีล5ถูกป่ะก็ทายเขาไม่ไปฆ่าใครเขากดปุ่มยิงไม่ได้เพราะว่าเขาฆ่าสัตว์ไม่ได้โอ้ไม่ต้องพูดถึงรบกันหรอกแค่ว่าเขียงหมูในตลาดก็ไม่มีแล้วเพราะว่าเขาก็จะไม่ฆ่ากันอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่เป็นมันเป็นสมัยที่มนุษย์เนี่ยมีกิเลสมามากแล้วแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะมาทวนกระแสได้บ้างในยุคนี
0: ้
1: ที่คนมีอายุ100ปีเพราะฉะนั้นคำสอนที่อย่างรายการธรรมารับรู้เนี่ยเป็นรายการดีๆนี่นะเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยคนฟังมันเท่าไหร่ก่อน ก็จะฟังก็จะมีคนที่ฟังได้บ้างคนที่เขาไม่ฟังเขาก็มีแต่อะไรที่ฟังแล้วเขาจะเก็ทไหมก็คงจะมีบ้างแต่ที่ไม่เก็ทก็คงจะมีใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันเราก็ได้บ้างได้บ้างแต่จะให้ทุกคนเนี่ยเราบอกทุกคนมีเมตตากันเพียงแล้วทุกคนมีเมตตากันหมดเลยเหรอโอ้ย
0: ก็เป็นไปไม่ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ในสมัยพุทธกาลนี่เขายังห้ำหันกันเต็มที่เลยนั่งพระพุทธเจ้านั่งอยู่เลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่งอยู่เลยเนี่ยยังแบบไม่เห็นหัวท่านเลยแล้วก็ไปห้ำหันกันเลยเนี่ยโอ้นั่นท่านยังอยู่เลยนะโอ้แล้วเราแบบมานั่งพูดหลังไมโครโฟนเนี่ยก็คงได้พอได้บ้างคุณใจเข้าใจปะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคำถามก็คือเฮ้ยในเมื่อเขาแบบห้ามหันกันแล้วอ่ะเราจะอยู่ยังไงเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงนี่แหละคือช่องทางที่เราคุยกันที่เพิ่งเมื่อวานนี้เองวะคุณใจเราพูดถึงในช่วงของกฎเป็นในพระไตรปิฎกนะที่พูดถึงช่องว่างในที่คับแคบจำได้ไหมเมื่อวานนี้เอง
0: เจ้าค่ะเพิ่งพูดกัน
1: ใช่ว่าความคับแคบหมายถึงการบีบคั้นตอนนี้มันบีบคั้นมาแล้วเขาไปบีบกันตรงช่องแคบๆหรือที่ช่องแคบเฮอร์มุสมันจะไม่ใช่บีบแค่ช่องแคบเฮอร์มุสนะมันจะมาบีบที่ช่องแคบมาลากาด้วยแล้วก็จะไปบีบที่ช่องแคบตรงเรดซีด้วยแล้วก็จะไปตรงปานามาด้วยว่ามันบีบหมดเลยตรงที่เขาจะบีบเข้ามานี่บีบคั้นเข้ามานี่มันมีช่องทางอยู่ที่จะไปได้โอกาสที่จะไปได้แล้วก็สมาธินั่นเองที่พูดถึงในเมื่อวานนี้นะจะทำยังไงให้สมาธิเกิดขึ้นก็ต้องมีสตินั่นเองสติสมาธินั่นแหละจะเป็นตัวที่เราจะกำหนดว่าเราต้องมีเราต้องอยู่ได้เราต้องปรับตัวให้ได้แล้วหรือธรรมะหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็เรื่องพละสี่ประการพระอาจารย์อธิบายไว้ละเอียดแล้วในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือพูดถึงแบบพูดอยู่60นาทีอ่ะคุณใจเพราะนั้นรายละเอียดมันเยอะนะอยากจะให้ท่านฟังเนี่ยไปฟังเราบ้านในแค่4ข้อเนี้ยทำไมเราถึงควรจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่นเครื่องแบบคำว่าสงเคราะห์นี่ไม่ใช่ว่าต้องช่วยเหลือกันอย่างนั้นก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่มันต้องเป็นการยึดเหนี่ยวน้ำใจประสานหมู่คนเขาด้วยกันที่จะเหมือนกันคนเดียวพังแน่นอนคือคำว่าพังนี่คือหมายว่าเราก็ตัดช่องนั้นแต่พอตัวเราก็อาจจะตายเร็วหน่อยแล้วก็ไปสวรรค์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าอยู่กันได้หลายๆคนมันก็ช่วยเหลือกันได้ก็อาจจะอยู่ได้นานหน่อยก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องมีปัญญาพละมีวิริยะพละมีอนัมชาพละคือการงานไม่มีโทษแล้วเราก็จะมีความอยู่ผาสุกไม่กลัวภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพและภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพเนี่ยเราจะไม่กลัวเราก็จะอยู่ได้แบบสบายๆนะไม่มีน้ำมันแล้วทำไงอ่ะก็เดินเอาสิ
0: เดินไปขี่จักรยาน
1: ก็ขี่จักรยานไปจะยากอะไรไม่มีไฟแล้วทำไงเปิดไฟไม่ติดก็จุดเทียนเอาดิก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่เห็นมีเลยน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอยู่กันได้ใช่ป่ะโอ้ยไม่ได้นั่นอันนี้ที่โวยวายบ่นว่าขี้บ่นเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิมีความอยู่ไม่ผาสุกไงถึงได้บ่นไม่แต่ถ้าคุณมีความอยู่ผาสุกคุณจะอดทนนะมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมรวดเร็วกล้าหาญรอบคอบไม่ประมาทใส่ใจกันเลยในมิตรจะมีความสุขอยู่ในภายในนี่คนที่เขาจะมีจิตสงบอยู่ในภายในเนี่ยก็จะมีคุณธรรมเหล่านี
0: ้
1: มันก็จะเป็นคนละอย่างไงเขาจะอยู่ในโลกได้อย่างผาสุกแม้ต้องจุดเทียนเอาแม
0: ้
1: ก็ต้องเดินเอาก็อยู่ผาสุกได้เอาอย่างแค่ว่าคนที่เขาจะทุกข์เนี่ยคุณใจคุณมีโทรศัพท์มือถือใช้เครื่องละเอาสมมติ50,000นะแต่ว่าแม้ Wi-Fi มันช้าไม่พอใจ
0: อารมณ์เสีย
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: เจ้าค
1: ่ะเน็ตช้าในการโอ้ทำไมอยู่ไม่ผาสุกอ่ะตอนนั้นที่มีเงินทองมันก็จึงความผาสุกมันอยู่ที่ใจเราไงไม่อยู่ที่ว่าอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ข้างนอกเราจะเข้าถึงจุดนี้ได้ไงได้สิด้วยเครื่องเบาใจ4อย่างด้วยพละ4อย่างด้วยอะไรหลายๆอย่างสติสมาธิเหล่านี้ได้หมดที่เมื่อถ้าเรามีแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้นั่นเองใช่ปะ
0: เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะก็คิดว่าให้ท่านผู้ฟังย้อนไปฟัง ที่พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าเทศมาในคราวก่อนนะคะก็จะได้รับความกระจ่างยิ่งขึ้นค่ะเวลายังเหลืออยู่ประมาณสัก 3-4 นาทีนะเจ้าคะอาจจะได้อีกคำถามหนึ่งโยมว่าก็คือคำถามของคุณนิจาที่ถามมาว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ยคืออย่างไรเจ้าคะโยมก็เพิ่งเคยได้ยินนะเจ้าคะคำว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเนี่ย
1: มัน
0: คืออะไรเจ้าคะพระอาจารย
1: ์มันมีตรงนี้ไงคุณเดินใจมิจฉาสมาธิไงมีอยู่นะ
0: อ้าวเหรอเจ้าคะมันเป็นยังไงเจ้าคะสัมมารู้แน่ๆ
1: สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะใช่ไหมมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาสังกัปปะ
0: ม
1: ีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมีคู่กันเลยมิจฉากับสัมมาก็คือคู่กันเลย
0: คู่
1: กันแต่ว่าเราอย่าไปเอาคู่ตรงที่มันเป็นมิจฉาไงแต่มิจฉานี่คือหมายความว่ากิเลสมันเพิ่มเป็นสมาธิเราคิดว่าสมาธิดีใช่ไหมดีแต่ถ้าคุณตั้งไว้ด้วยมิจฉาทิฏฐิสมาธินั้นไม่ดีเพราะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิเช่นอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: เอาเช่นคนที่เขาจะวางแผนปล้นธนาคารหรือฉกกระเป๋าก็เรียกล้วงกระเป๋าล้วงกระเป๋าเนี่ยโอ้โหต้องใช้สมาธิสูงนะจังหวะต้องดีมือต้องเบาหน้าต้องนิ่งสมาธิทั้งนั้นเลยนะคุณเดินใจเข้าใจปะแต่เป็นสมาธิที่ขโมยของเขาไงเป็นมิจฉาสมาธิไม่ดีแต่เพราะนั้นสมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธิแต่มิจฉาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีหรือเราจะพูดถึงจะตีความนี้ได้ไหมเช่นถ้าบอกว่าเราบอกว่าสมาธิล้วนๆหรือไม่ได้มีปัญญาอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเข้าข่ายมิจฉาสมาธิไหมแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะแต่จะเข้าข่ายไหมท่านฟังหวังจะไตร่ตรองใคร่ครวญดู
0: uh-huh.
1: เพราะว่าจะมีคนที่พูดถึงว่าสมาธิหัวตออย่างเงี้ยนะแบบว่านั่งนิ่งๆไม่ได้เห็นความไม่เที่ยงใดๆเลยอย่างเงี้ยคือจะไปว่าสมาธิอย่างนั้นมันก็ไม่ดีไง
0: เพรา
1: ะสมาธิจริงๆอ่ะมันดีอยู่นะแต่ว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิคือส่วนที่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่จิตที่เป็นหนึ่งอยู่นั้นน่ะมรรคทั้ง7อย่างเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่เนี่ยจิตที่เป็นหนึ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในสัมมาสมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิสมาธินั้นก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะมันเป็นองค์นำหน้าก็จะว่าเป็นองค์นำหน้าอย่างเช่นยังไงว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็อย่างเช่นที่ว่าไปว่าขโมยของนี่เป็นต้นนะ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: หรือการที่จะทำสมาธิเพื่อพูดงี้ได้ไหมเช่นจะต้องเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นก็จะว่าก็ยังยึดติดในความเป็นเทพนั้นนะว่านี่คือเป็นสังโยชน์อยู่ก็ยังมีส่วนที่เป็นมิจฉาอยู่ด้วยเดี๋ยวก็ทำให้สมาธินั่นก็จะมีส่วนของมิจฉาสมาธิอยู่ได
0: ้เจ้าค่ะ
1: หรือมารอย่างนี้เป็นต้นมารที่เป็นเทวบุตรมารก็เป็นเทวดานะคุณดูใจเป็นเทวดา
0: แต่เป็นมาร
1: โอเคปะเพราะนั้นมีมิจฉาสมาธิแน่นอนพวกเทวดาพวกนี
0: ้
1: ทำให้เขาจึงจะไม่เห็นทางของคนที่มีสัมมาสมาธิและนี่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเป็นแนวๆไว้ก่อนเนาะว่าอ๋อมิจฉาคู่กับสัมมาและสติก็ด้วยนะมิจฉาสติกับสัมมาสติก็มีแล้วก็ทุกอย่างไอ้ที่ว่าไอ้แปดอย่างนี่สัมมาหมายถึงกิเลสลดมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มให้เรามีสัมมาอย่ามีมิจฉานั่นเองเดี๋ยวบอก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่พระอาจารย์สักการะหรือว่าชี้แจงมาเนี่ยโยมเข้าใจนะเจ้าค่ะอย่างเช่นแบบว่าคนที่จะไปขโมยของแบบฉกกระเป๋าเข้าอะไรเงี้ยมีสมาธิอันนี้โยมเข้าใจแต่พอดีท่านผู้ถามว่านั่งสมาธิแบบมิจฉาเจ้าค่ะตรงนี้โยมก็เลยงงว่าเอ๊ะมีด้วยเหรอนั่งสมาธิแบบมิจฉาก็เลยงงนิดนึงตรงนี้จ้ะ
1: ก็ลักษณะนี้แหละที่จะคิดแผนอะไรที่มันไม่ดีจะคิดไปในเรื่องของกามอย่างเงี้ยนะคิดบางทีเรานั่งสมาธิ1ชั่วโมงเนี่ยคิดฟุ้งไปเรื่องนี้แล้วฉันจะวางแผนอย่างนี้ฉันจะทำธุรกิจอย่างนี้แล้วไอเดียก็ดีด้วยนะเนี่ยแต่คุณไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่ได้มีส่วนของสมาธิที่อยู่มันก็จะไม่ใช่สัมมาสมาธิไงก็จะเป็นมิจฉาสมาธ
0: ิอัน
1: นี้
0: จ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายไม่ได้ที่ว่าเวลาในรายการธรรมรับปรุณในเช้านี้หมดแล้วจริงๆค่ะก็เลยคงจะลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเจ้าหน้าที่เปิดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันหลังเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางออกจากจุดเกิดเหตุได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thammanawa.net
6: รู้ไหมว่าโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อสู่คนได้และหากแสดงอาการแล้วไม่มีโอกาสรอด
7: ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือแม้แต่เลียบาดแผลอย่ารอช้ารีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดแล้วไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับวัคซีนป้องกัน
6: จำไว้วัคซีนช่วยชีวิตได้โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ถ้ารู้ทันและไม่ประมาท
7: อย่าชะล่าใจ
6: ถูกกัดถูกข่วนถูกเลียบาดแผลรีบฉีดวัคซีนทันที
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206ออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจรตามปกติ
8: สำนักงานเขตราชเทวีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถประจำทางสาย206บางนาบางเขนออกจากจุดที่เกิดเหตุรถไฟชนบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงแล้วพร้อมเปิดการจราจร1ช่องทางจากถนนพระราม9ไปยังแยกอโศกและเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดการจราจรฝั่งที่เหลือนอกจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังส่งหัวจักรคันใหม่เข้ามายังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตั้งขบวนและลากจูงตู้สินค้าคอนเทนเนอร์รวมถึงหัวรถไฟคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากบริเวณทางตัดเพื่อนำไปตัดจอดและรอการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดที่โรงซ่อมรถโดยสารโรงงานมักกะสันหลังจากเคลื่อนย้ายยานพาหนะหลักที่กีดขวางเส้นทางออกไปได้แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยและฝ่ายโยธาได้เร่งเข้ามาทำความสะอาดพื้นผิวจราจรโดยการเก็บกวาดเศษปูนแผ่นปูนและชิ้นส่วนอะไหล่รถที่ตกกระจายอยู่เต็มพื้นถนนพร้อมทั้งใช้น้ำยาเร่งขจัดคราบน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนแก่ผู้ใช้ทางพร้อมเปิดการจราจรให้ประชาชนได้กลับมาสัญจรตามปกติมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอบอร์ดประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมรับวิกฤตพลังงานและเงินเฟ้อเพื่อบรรเทาภาระแรงงานและนายจ้างในภาวะวิกฤต
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมเสนอคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณามาตรการลดเงินสมทบหลังรัฐบาลประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อปี2569นี้อาจสูงถึง 5% จากวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของบอร์ดประกันสังคมนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่า ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดภาระค่าครองชีพแรงงานและช่วยพยุงสถานประกอบกิจการไม่ให้กระทบต่อการจ้างงานพร้อมยอมรับว่าการลดเงินสมทบอาจส่งผลต่อเงินบำนาญในอนาคตแต่เห็นว่าการช่วยเหลือระยะสั้นในช่วงวิกฤตเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะแรงงานระดับล่างได้รับผลกระทบโดยตรงและเงินเพียงเดือนละ 5-600 บาทถือว่ามีความหมายมากทั้งนี้กระทรวงแรงงานยังเตรียมพิจารณามาตรการระยะกลางและระยะยาวเพิ่มเติมหากสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงานยืดเยื้อโดยอาจใช้กลไกด้านการจ้างงานและมาตรการช่วยเหลือต่างๆเพื่อประคับประคองทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่ให้ได้รับผลกระทบรุนแรงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นขยายหลักสูตรโคเซนสู่มหาวิทยาลัยไทยผลิตบุคลากรเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลว่าล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ยกระดับความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นผลักดันขยายหลักสูตรโคเซนซึ่งเป็นโมเดลการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมุ่งผลิตบุคลากรสายเทคนิคระดับสูงที่ปฏิบัติงานได้จริงตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยขยายหลักสูตรในระยะที่2เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาของไทยเพิ่มเติมอีก 1-2 แห่งพร้อมทั้งผลักดันการรับรองหลักสูตรให้เทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงทั้งด้านอวกาศเซมิคอนดักเตอร์และซินโครตรอนต่อยอดสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่รวมถึงมิติด้านเทคโนโลยีอวกาศการใช้ดาวเทียมและระบบ IoT เพื่อเตือนภัยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม2569นะคะขึ้น1ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณปานิสราพันแก้วสวัสดีค่ะคุณปานิสราค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะคิดถึงเสียงนี้จังเลย
0: กลับมาแล้ว
1: กลับมาแล้วนะ2อาทิตย์คุณผู้ฟังถามหาเลยคุณพิริยาพรไปไหน
0: หายไป2สัปดาห์กลับมาประจำการเรียบร้อยแล้วสำหรับข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายการอื่นๆด้วยพร้อมแล้วที่จะชดใช้กรรม
1: ชาร์จแบตมาแล้วอย่าสดใสเลยเช้านี้นะคะก็ต้อนรับกลับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะยังงงๆมึนๆนะเหมือนแบบว่าเริ่มใหม่เพราะว่าหลังบางรายการเนาะอย่างหมุนตำวันเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะยังไงถือว่าเป็นน้องใหม่ฝักตัวด้วย
1: พรุ่งนี้เราเจอเลยนะฝากด้วยนะ
0: คะ
1: สำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะแน่นอนอัปเดตข่าวสารกันนะคะวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีหลายๆข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศเพราะว่าเมื่อช่วงวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่แล้วเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำที่เขาบอกปีนี้น้ำน้อยนะแต่อาจจะต้องดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเหตุเรื่องของรถไฟเฉียวชนรถโดยสารสาธารณะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาอัปเดตกันด้วยเช้านี้นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องของการจัดการนะคะแล้วก็การเยียวยาแล้วก็นอกจากนี้อาจจะต้องมีการถอดบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลย6:10 นจนถึง7:00 นนะคะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศรวมไปถึงหอกระจายข่าวด้วยนะคะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์ก็ Facebook Live นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค
0: ุณฟังใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะมาได้เดี๋ยวเราจะแวะไปทักทายอ่านข้อความกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทางช่อง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องของคุณปณิศราเองนะของช่องดิฉันเองใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าค่าตากันกดได้นะกดติดตามกดถูกใจเอาไว้นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคืออย่างที่บอกเนาะก็ถึงตัวจะไม่อยู่แต่ว่าติดตามอยู่นะว่าเมืองไทยเนี่ยบางวันก็คือฝนตกหนัก
1: ใช่
0: ไหมคะก็มาดูเรื่องของการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะมีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยคือเราเฝ้าระวังเพราะว่า

ไม่ส่งมอบตัวครับซ้ำเรียกเก็บเงินเพิ่มอ้างว่าเป็นส่วนต่างค่าน้ำมันและภาษีสนามบินครับและเมื่อผู้เสียหายนั้นโอนเพิ่มไปครับก็ยังไม่ได้ตั๋วอีกนะครับและเมื่อทวงเงินคืนก็ผัดผ่อนไม่มีกำหนดทั้งนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้สคบครับตั้งทีมเฉพาะกิจรับเรื่องร้องเรียนกรณีนี้เป็นการเร่งด่วนครับเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์โดยเร็วที่สุดครับซึ่งขณะนี้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นได้เชิญผู้บริโภคและมีหนังสือเรียกผู้ประกอบธุรกิจและสายการบินเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ครับในวันที่21พฤษภาคมนี้เลยครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมพร้อมทั้งยืนยันนะครับว่าสคบไม่ได้ทำงานเฉพาะการตรวจสอบหน้าบ้านอย่างเดียวครับแต่งานหลังบ้านในการตามเก็บเคสและช่วยเหลือผู้เสียหายเดินหน้าคู่ขนานกันไปในทุกเคสครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับเลขาธิการสคบครับให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้บริโภคทุกเจ็ดวันครับพร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เห็นผลการทำงานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมครับและมั่นใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนนั้นจะไม่ตกหล่นครับและฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับยึดหลัก3เช็คก่อนโอนครับได้แก่เช็คตัวตนครับควรซื้อตรงจากผู้ให้บริการสายการบินหรือผ่านแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือครับหากจำเป็นต้องซื้อผ่านเอเจนซี่นั้นหรือผ่านผู้ให้บริการนำเที่ยวก็ควรจะตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยวครับหรือกับผู้ให้บริการสายการบินว่าเอเจนซี่นั้นนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ครับ2ครับพี่น้องเช็คราคาระวังตั๋วราคาถูกผิดปกติครับเมื่อเทียบกับเว็บไซต์สายการบินและ3เช็คเงื่อนไขการโอนครับพี่น้องประชาชนเลี่ยงนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและนอกจากนี้ครับหากถูกขอให้โอนเพิ่มเพื่อแก้ดีลเก่านั้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นกลโกงใครคิดใช้ช่องว่างออนไลน์เอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลและสคบนั้นจะเอาจริงทุกรายครับไม่ปล่อยให้ลอยนวลอย่างแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบให้รอบครอบทุกขั้นตอนทุกครั้งก่อนจะโอนเงินด้วยนะครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคอมเมนต์จากคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่เพจข่าวยามเช้าเห็นทุกคอมเมนต์แล้วก็รันเร็วมากขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวอาจจะแวะมาทักทายสักนิดนึงสวัสดีป้าวันดีด้วยนะคะเห็นคอมเมนต์แล้วค่ะสวัสดีพี่คมสันนะคะบอกว่าจันทบุรีอากาศร้อนอบอ้าวนะแต่เช้าเลย27องศานะคะพี่ประเสริฐสวัสดีค่ะคุณช่อเอื้องคุณเจนจิรานะคุณระบายพี่ติมคลองเตยมาแล้วนะคะคุณประเทืองสวัสดีข่าวยามเช้าคุณชัยนาทาวนะคะพี่มาลีบอกสวัสดีค่ะน้องพลอยน้องสายป่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสุชินขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะคุณสมควรบอก567มิถุนาเชิญเที่ยวงานเทศกาลผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาที่สระแก้วนะคะเดือนหน้าเนาะใครแพนอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปกันได้นะคะ
1: ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะส่งทางกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเดินหน้าจัดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดทั่วกรุงเลยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะสินค้าลดราคาสูงสุดเนี่ย 40% เลยนะคะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดค่ะลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในประเทศด้วยโดยมีการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั้งในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการกระจายจุดจำหน่ายครอบคลุมนะคะตลอดเดือนเลยทุกๆเขตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาถูกได้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายใต้โครงการนี้นะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ120-140เลยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของใช้ในครัวเรือนนะส่วนใหญ่เลยนะอย่างน้ำตาลทรายขาวกิโลกรัมละ22บาทนะคะลดลงร้อยละ15ข้าวสารถุงละ110บาทนะคะลดลงร้อยละ39ค่ะน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทนะคะลดลงร้อยละ16รวมไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่ส่งตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วยตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชนได้นะคะซึ่งบรรยากาศการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้านะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ที่บริเวณสนามฟุตบอลด้านหลังชุมชนโครงการเอื้ออาทรบึงกลุ่มที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็เขาบอกตอนเช้าเนี่ยมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่เดินทางกันมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยกันนะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนซื้อของเข้าบ้านนะไข่ไก่
0: ใช่ต้องมีติดบ้านนะ
1: ติดบ้านเลยนะไข่ไก่ก็เปิดจำหน่ายในราคาแผงละ85บาทนะคะจากราคาท้องตลาดทั่วไปอยู่ที่ประมาณ130บาทนะคะพี่น้องประชาชนเนี่ยคือมาต่อแถวรอซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะคือไม่รู้จะทานอะไรเนี่ยก็คือไข
0: ่ไข่ไว้ก่อน
1: ไข่ไว้ก่อนนะคะแน่นอนก็เลยเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะซื้อติดบ้านเอาไว้แล้วก็ราคาเนี่ยทำให้ประหยัดได้มากเลยนะคะไข่ไก่เนี่ยเขาแบ่งรอบจำหน่ายสินค้าออกไปวันละ4รอบนะคะก็คือ10โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงนะคะกระจายโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงสินค้ากันได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องประชาชนบอกว่าคือตั้งใจเนี่ยก็คือจะมาซื้อไข่นี่แหละจะมาตุนเป็นหลักเลยนะคะก็มองว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ลดราคาแล้วก็เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือได้จริงนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าท้องตลาดด้วยนอกจากนี้ประชาชนยังพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในเร็วๆนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยนะคะไปรษณีย์ไทยก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาค่าครองชีพนะคะโดยคุณดนันท์สุภัทรพันธ์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะท่านก็บอกว่าจากนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะในฐานะที่กำกับดูแลหน่วยงานก็คือคุณชัยชนกคิดชอบนะคะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยไม่ใช่เพียงมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นน
1: ะ
0: แต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลศักยภาพระบบเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐาน ของประเทศโดยการดึงเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะแล้วก็จุดกระจายสินค้าในพื้นที่ต่างๆมาเป็นแกนหลักในการที่จะส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งตรงเข้าถึงหน้าบ้านของประชาชนได้อย่างรวดเร็วไปรษณีย์ไทยตอนนี้มีความพร้อมนะคะที่จะทำหน้าที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารสต็อกสินค้าแล้วก็ประสานงานกับรถพุ่มพวงโดยจะมีการนำระบบการสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่า pre-order มาใช้ป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าด้วยนะก็ดีนะคือจะได้รู้ไงว่าสินค้าไหนต้องการมากนะคะแล้วก็ในระยะแรกเนี่ยเขาได้นำร่องเปิดที่ทำการไปรษณีย์122แห่งไปแล้วนะคะก่อนจะขยายผลให้ครอบคลุมไปรษณีย์อำเภออีก824แห่งคือถ้าเปิดครบแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณ946แห่งทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์เฮาส์ของไปรษณีย์นะคะอย่างเช่นข้าวตาไพรนะแล้วก็น้ำดื่มตาไพรคอฟฟี่ก็มีนะคะกาแฟรวมถึงสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อย 2,000 รายบนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยนี้ได้เริ่มดีเดย์กระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงไปแล้วนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา15พฤษภาคมนะคะเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เฟซบุ๊กของไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะ
1: ค่ะเห็นพี่พลอยเพิ่งกลับจากต่างประเทศเดี๋ยวพาไปดูข่าวนี้กันหน่อย
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบนะสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคือกรณีนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเขาเข้าร้องทุกข์ต่อสคบกรณีที่ถูกบริษัทเอเจนซี่หลอกขายตั๋วเครื่องบินนะคะตั๋วเครื่องบินเส้นทางญี่ปุ่นเกาหลียุโรปแอบอ้างโปรโมชั่นจากสายการบินแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั๋ว
0: คือเป็นการแบบมาเที่ยวทิปหรอ
1: ถูกต้องตั๋วทิปนะคะคือมูลค่าความเสียหายเขาบอกกว่า10ล้านบาทเลยนะคะจากการตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วนะคะก็เป็นพฤติการหลอกสร้างความน่าเชื่อถือช่วงแรกเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยได้ตั๋วแล้วก็ได้เดินทางจริงพอเริ่มบอกต่อปุ๊บนะคะจากนั้นเนี่ยเมษายนปี69บริษัทเริ่มไม่ส่งมอบตั๋วแล้วแล้วก็เรียกเก็บเงินซ้ำอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันค่าภาษีอะไรก็ตามต่างนะคะพอโอนเพิ่มก็ยังไม่ได้พอทวงคืนเงินก็ผัดผ่อนอะไรไปเรื่อยก็เป็นไปตามมาตรการที่ทางรัฐบาลจะต้องมาดูแลจัดการตรงนี้นะคะปกป้องเรื่องของประชาชนที่จะถูกหลอกนะจากทางออนไลน์ซึ่งทางด้านคุณสุภมาศก็บอกตอนนี้รับเรื่องแล้วนะคะเป็นกรณีเร่งด่วนเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้เสียหายทุกรายเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะก็เชิญผู้บริโภคนะคะแล้วก็คนที่เสียหายเนี่ยเข้าพบเจ้าพนักงาน21พฤษภาคมนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆนะคะอาจจะมีการเจรจาไกล่เกี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยคืนเงินนะคะต่างๆตรงนี้ก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกระบวนการหลอกลวงด้วยทุกข้อหานะคะซึ่งท่านก็ได้กำชับกับเลขาธิการสคบให้รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือนะคะทุกๆ7วันแล้วก็เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยหรือถ้าใครเจอเคสแบบนี้เหมือนกันในกรณีแบบนี้นะคะแจ้งไปได้เลยสายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เหมือนกันนะคะ
0: ค่ะคือพวกนี้เนี่ยจะเอาเรื่องของราคาถูกแล้วก็ราคาดีเนี่ยมาเป็นตัวล่อ
1: ใช่
0: แล้วก็แรกๆก็คือเหมือนได้จริง
1: ได้จริง
0: มีคนได้ไปเที่ยวจริงตั๋วถูกจริงแต่หลังๆมาเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่พอเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยนะบอกเนี่ยคือเอาก็ใช้สถานการณ์โลกเนี่ยอย่างราคาน้ำมันสถานการณ์ตะวันออกกลางเอามาบอกว่าเก็บตังค์เพิ
1: ่
0: มแล้วก็ไม่ได้ทางที่ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าอยากไปเที่ยวได้จริงนะยังไงลองเช็คถ้าเกิดจะไปกับบริษัททัวร์เลยเนี่ยต้องเช็คบริษัทที่น่าเชื่อถือได้หรือถ้าใครสะดวกจองตั๋วเองจองเถอะอย่างดิฉันที่ไปเนี่ยดิฉันเลือกที่จะจองตรงกับสายการบินเลยน
1: ะ
0: โอเคอาจจะไม่ได้ถูกมากแต่อาจจะก็แต่สบายใจ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเออมันปลอดภัยมันแบบว่าเชื่อถือได้แล้วเราได้ไปจริง
1: ถูกเกินไปก็เสี่ยงนะ
0: จริงนะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะใครที่จะไปเที่ยวหรือว่าจะจองทัวร์หรืออะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ได้ข่าวเยอะหลอกบินไปเที่ยวหรือว่าตั๋วทิปหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเที่ยวทิปเนี่ยเยอะมากช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรามาระวังกันให้ดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารจากข่าวยามเช้านะคะผู้ฟังติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันกับดิฉันแล้วก็คุณพฤกษ์น
1: ะ
0: จะมาเสิร์ฟข่าวยามเช้านะคะวันนี้ขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะหลายคนทักมาหายหน้าหายตาไปนาน กลับมาแล้วนะคะ หลังจากนี้ก็จะได้เจอกันรัวๆเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะ
1: และดิฉันเป็นสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30รายรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์และเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกุลวุฒิวิทิสารเตรียมพบกับอันเดอร์สแอนโทนเซนในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่นรอบชิงชนะเลิศวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีกกว่า30ราย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บกว่า30รายอย่างเต็มที่ส่วนผู้เสียชีวิตต้องเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและคืนร่างให้กับครอบครัวรวมถึงเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียให้ได้มากที่สุดพร้อมยอมรับได้มีการดูภาพจากกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุแล้วโดยเห็นว่าไม่ควรมียานพาหนะใดๆจอดคร่อมทางรถไฟจึงต้องเร่งตรวจสอบเรื่องการแจ้งเตือนก่อนถึงทางรถไฟรวมถึงความเร็วรถไฟและข้อมูลทุกด้าน
3: ผมก็ดูวิดีโอคลิปมาเหมือนกันก็เห็นอยู่ว่าม ันไม่ควรมียวดยานพาหนะใดๆที่จอดคล่อมรางรถไฟอันนี้เราว่ากันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเร่งสอบสวนคำถามของผมเหมือนกับคำถามที่น้องประชาชนที่สงสัยทุกคนเพราะมันผ่าน2จุดถัดมาซึ่งมีระยะห่างประมาณไม่ถึง1กิโลนะฮะทำไมไม่มีการแจ้งทำไมไม่มีการเตือนว่ามีรถคล่อมอยู่เพราะว่าไอ้แยกนี้ก็รถมันก็ติดทั้งวันนะฮะก็ต้องไปดูว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทำไมไม่เคยมีเหตุเช่นนี้ทำไมมีเหตุในวันนี้มันมีอะไรที่มันต่างกัน
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการตรวจสอบทั้งส่วนของรถไฟและขอสมก.เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ามีความบกพร่องที่บุคคลใดส่วนตำรวจจะเป็นผู้รวบรวมหลักฐานดำเนินคดีต่อไปยืนยันเหตุการณ์นี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบและจากอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี
5: ้ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
2: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนัก